0: การบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
1: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได
2: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายเจรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสื่อสารเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนอง2ห้อง จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดข่าอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: ทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลอห์มูชตาบะคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
4: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7

0: องโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัตรีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tourรายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจันกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโรโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรท ทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนินโญที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
12: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
13: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งนี่นะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางตรงว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ
12: ครับ
13: 18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
12: ครับใช่ครับ
13: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว
12: ครับ
13: นะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าส ิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเราต้องกลับเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
12: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยหนึ่งครับผมทราบว่าทางอดีตทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
13: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพก็มีหากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของยูกยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับและจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะฮะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับเดี๋ยวก็คงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแรงด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการณ์ว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการณ์จากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
12: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
13: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับก็เข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
12: คร
13: ับขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศก็เกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
12: ่
13: หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปปจังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
12: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีอีก2จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
13: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
12: ครับ
13: นะฮะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
12: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
13: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคร
12: ับ
13: เม โดยท่านก็ให้คณะรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้ง3ท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั้นทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
12: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทางกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
13: ใช่ครับถูกต้องครับ
12: ครับท่านที่ปรึกษาครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
13: ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนะแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอย่างพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมนะก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนครับนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
12: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
13: ครับ
12: สวัสดีครับท่านครับ
13: สวัสดีครับ

0: ุ๊ปเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: อกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
8: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจัดสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
7: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
9: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปริศราพานแก้วและผมณัฐพงศ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โนนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น
1: ค่ะ
2: ทางวิทยุ FM 92.5 AM 191และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคโดยคุณสชนนีสังและคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำเพียระ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเราหนาแน่นเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวสารมากมายเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรณีของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าพอมีภาพออกมาเนี่ยเป็นภาพที่เกิดเพลิงไหม
2: ้
1: นะครับและสคบเนี่ยก็มีการลงไปตรวจสอบนะครับมีออกมาตรการต่างๆในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าการแก้ไขเยียวยาประชาชนแต่จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อไหนแล้วก็เป็นรุ่นไหนเนี่ยรอติดตามกันในรายการนะครับรวมถึงในเรื่องของการอัปเดตด้วยครับกับการที่พอเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารสาธารณะนะครับที่บริเวณแยกมักกะสันที่เกิดขึ้นไปบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับก็มีข้อเรียกว่าเป็นความคืบหน้าอัปเดตนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับรวมถึงภารกิจของท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไปเรียกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการมอบนโยบายนะครับขับเคลื่อนต่างๆก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอไปติดตามกันนะครับมีอัปเดตบอลโลกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกพอเรามีท่าทีว่าจะถอยนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็มองอีกมุมนึงแต่ว่าจะมองในมุมไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะรัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์เมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษหรือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดังนี้ค่ะงานที่1เป็นการจัดพิธีทางศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2569ในเวลา 7:00 น.ค่ะซึ่งส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ ส่วนทางภูมิภาคนะคะทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา10นาฬิกาค่ะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลมอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนในงานที่2นะคะจะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะส่วนอีกงานหนึ่งนะคะจะเป็นการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะในโอกาสนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะ
1: ครับก็เป็น1วันสำคัญนะครับวันนี้ตอนนี้มีการจัดงานเกิดขึ้นอย่างรายละเอียดที่น้องป่านได้นำเสนอไปนะครับใครที่สะดวกนะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับสำหรับงานในวันนี้ครับมาพูดถึงกรณีที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปนะครับกับกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งนะครับที่มีภาพออกมาว่าเกิดไฟไหม้และที่สำคัญเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยคือราคาค่อนข้างแพงนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับกับรถยนต์ไฟฟ้ากรณีวอลโว่นะครับรุ่นวอลโว EX 30นั่นเองเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสคบก็มีการไปพูดคุยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเรียกวอลโว่มาชี้แจงนะครับกับปัญหาในกรณีของรถรุ่น EX 30ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการในเรื่องของการระงับการจดทะเบียนรถรุ่นดังกล่าวด้วยนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม
2: ่
1: นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อมาแล้วก็จดลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการระงับก่อนแต่ว่าในส่วนของผู้ที่จดทะเบียนไปแล้วอันนี้คือว่าก็ผ่านไปแต่ว่าจะต้องมีการเยียวยาในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี
2: ่
1: นะครับซึ่งในส่วนของสคบเองนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการหารือกับวอลโว่ชี้แจงปมรถยนต์ไฟฟ้าไม่ขณะชาร์จนะครับเสนอว่าจะให้มีการเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าเปลี่ยนแบตแต่ยังไม่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคนั่นเองก็คือผู้บริโภคเนี่ยอยากจะให้รับซื้อคืนไปเลยเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับมีการมอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีของผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30นะครับโดยทางสคบได้เรียกบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากมีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็มีการร้องเรียนออกมาแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณประเดิมชัยเนี่ยเปิดเผยว่าที่ประชุมเนี่ยได้หารือมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30โดยกรณีเนี้ยที่เกิดเหตุนะครับมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวเนี่ยจำนวน2กรณีด้วยกันบริษัทก็มีการดำเนินการเจรจาในการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ให้แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยซึ่งก็มีทั้งการเจรจาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นๆของบริษัทนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องให้นะครับโดยเปลี่ยนทั้งชุดก็ประมาณร้อยละ90แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะโมดูลเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ10นะครับ ก็บริษัทก็ยืนยันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้รับการปรับปรุงและก็ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานทางต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานนะครับคือมีการแนะนำผู้ใช้งานที่ใช้รถยนต์ Volvo ยี่ห้อ EX30 เนี่ยว่าให้ชาร์จแบตเนี่ยไม่เกินร้อยละ70ก็คือแบตอย่าชาร์จเต็ม
2: อย่าชาร์จเต็ม
1: เพราะว่าเสี่ยงที่จะมีการเกิดเหตุเพลิงไหม
2: ้
1: อันนี้ก็มีการขอความร่วมมือผู้ที่ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทนะครับแล้วก็มีการจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิมด้วยทั้งนี้แบตเตอรี่ล็อตแรกเนี่ยจำนวนกว่า800ชุดนะครับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนให้แล้วนะครับตั้งแต่จะเปลี่ยนนะวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีศูนย์บริการแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งมีการรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันนะครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทยังไม่มีนโยบายในการรับซื้อรถคืนนะครับส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยบริษัทจะขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนนะครับซึ่งเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่พอใจไม่พอใจในเรื่องของมาตรการเยียวยาเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าอาจจะมาให้ชาร์จ
2: 70%
1: มันก็เรียกว่ารถก็ซื้อมาค่อนข้างที่ราคาสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแบตอะไรต่างๆเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะมีการลดน้อยลงหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปการเยียวยาเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอันนี้คือสิ่งที่ทางผู้บริโภคก็สะท้อนออกมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยบอกว่ามีข้อเสนอให้ทางบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็จะมีมติในเรื่องของการพิจารณาให้ฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยก็กำชับนะครับว่าเราต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับก็ในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าไม่ทิ้งในเรื่องของประเด็นของในทางอาญานะครับถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโฆษณาหรือว่ายังไม่มีคนพูดถึงเนี่ยสคบก็จะเร่งไปพิจารณานะครับก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกนะพอประชาชนได้รับความเสียหายสคบก็ดำเนินการทันทีนะครับในส่วนของผู้บริโภคที่อยากจะร้องเรียนหรือว่ามีข้อท้วงติงอะไรนะครับก็สามารถไปแจ้งที่สายด่วนของสคบได้นะครับ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้เช่นเดียวกันหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุว่าผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยมีกรณีที่ว่าความผิดของทางบริษัทเนี่ยเข้าข่ายอาญาแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของผู้บริโภคนะคะพี่รัตน์เดี๋ยวพามาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สาวๆอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะหรือใครที่ชอบ

0: ทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งหมายถึงมันใช้ภายนอก
1: ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ภายนอกแต่ว่าดันมีคนเนี่ยเอาไปใช้ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด
0: ถูกต้องนะคะก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์อย่างสมมติยากินฟิลเลอร์หรืออะไรต่างๆที่ฉีดเนี่ยคือเวลาขึ้นทะเบียนมันก็จะค่อนข้างกระบวนการมันซับซ้อนกว่าเพราะว่ามันต้องเอาเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าการขึ้นไปการจดทะเบียนที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ย
1: ค
0: ือมันทำอาจจะขั้นตอนน้อยกว่าก็เลยเหมือนลักไก่ตรงนี
1: ้
0: แต่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าการนำอะไรเข้าสู่ร่างกายก็ตามต่างๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาตรฐานของทางอย.นะคะก็มีการตรวจสอบยึดของกลางทั้งเรื่องของเครื่องสำอางยาไม่มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้รับการรับรองจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองรัฐบาลนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะตรวจค้น3จุดด้วยกันสามารถยึดของกลางค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะจำนวน 25,96 ชิ้นยาไม่มีทะเบียนอีก217ชิ้นเครื่องมือแพทย์จำนวน240ชิ้นรวมไปถึงฉลากแล้วก็แผ่นพับโฆษณาอีก 14,592 ชิ้นรวมจำนวน 35,645 ชิ้นนะคะมูลค่ารวมๆกว่า22ล้านบาท
1: ครับ
0: ซึ่งผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะคือพบว่าผู้กระทำผิดเนี่ยใช้ช่องทางในการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการมันอนุญาตง่ายกว่าอย่างเช่นหมายถึงว่าพี่รัฐเนี่ยจะผลิตภัณฑ์จะผลิตผลิตภัณฑ์นึงที
1: ่
0: มันต้องเข้าสู่ร่างกายแต่ดันไปจดเป็นเครื่องสำอาง
1: ก็ไม่ถูกสิ
0: มันผิดวัตถุประสงค์นะคะตรงนี้แล้วก็นำไปโฆษณาแล้วก็จำหน่ายให้ทั้งคลินิกเสริมความงามอ
1: ้
0: างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือวิตามินสำหรับฉีดผิวอะไรก็ตามต่างๆนำไปใช้ผิดวิธีแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างนี้อันตรายมากนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ย้ำว่าผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะ คือมันต้องผ่านกระบวนการการประเมินคุณภาพความปลอดภัยอะไรก็ตามต่างๆอย่างเข้มงวดเลยคือถ้าเรื่องที่ต้องเอาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอย.ตรวจเข้มมากนะคะไม่สามารถอ้างแค่ว่าแบบผ่านอย.แล้วผ่านแบบไหนผ
1: ่
0: านในลักษณะไหนวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะเพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเทศเนี่ยการรับการอนุญาตมันต่างกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางเนี่ยถึงแม้จะมีเลขจดแล้วห้ามฉีดเข้าสู่ร่างกายนะคะเด็ดขาดเลยนะนอกจากนี้นะอย่างยาฟิลเลอร์ต่างๆที่ใช้ในคลินิกเสริมความงามโรงพยาบาลต้องเป็นยาและเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะคะก่อนจะใช้ให้ตรวจสอบใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ได้นะคะใครที่ไม่มั่นใจอยากจะตรวจสอบเข้าไปได้เลยนะที่ www.fda.moph นะคะ .go.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประสานกับทางอย.ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแห่งนะคะให้เร่งตรวจสอบปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายไม่แสดงฉลากภาษาไทยรวมไปถึงแจ้งสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกวาดล้างด้วยทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรก็ตามต่างๆนะคะอย่างเข้มงวดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ลักลอบเข้ามาเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงปนเปื้อนสารอันตรายนะคะอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคด้วยนะคะยังไงก็ดูกันดีๆนะพี่นัทเผื่อบางทีนะได้สปอนเซอร์อย่างเงี้ยเช็คดีๆนะ
1: เออเราก็ต้องดูอย.นะเพราะว่ามันต้องดูที่วัตถุประสงค์
0: ถูกต้อง
1: มันเพราะว่าเราจะเรียกว่าอย.ที่ออกมาเนี่ยบางทีออกมาจริงแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บกลายเป็นว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อร่างกายของเราด้วย
0: คือคนเราเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดแล้วก็อยากจะสวยอยากจะดูดีอยากจะดูหล
1: ่อ
0: แต่คือหนึ่งเลยต้องปลอดภัย
1: ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
0: ค
1: ทั้งจากทางสคบเองนะครับทางกระทรวงคมนาคมเองรวมถึงในเรื่องของที่ทางรัฐบาลก็มีการกำชับในเรื่องของอย.ตรงนี้ด้วยนะครับหลากหลายการบริโภคในช่วงนี้ต้องดูดี
0: ๆ
1: มีมอก.มีอย.อย่าเช็คด้วยนะเพราะว่าบางทีทำโลโก้ขึ้นมาง่ายนะพูดตรง
0: ๆ
1: นะทำโลโก้ขึ้นมาใส่เลขนู่นนี่นั่นบางทีเราคิดว่าเห็นโลโก้เห็นเลขพวกนี้
0: แล้ว
1: เราจบแล้วแต่จริงๆแล้วเราดูหรือยังว่าวัตถุประสงค์ของสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้กับอะไรกันแน
0: ่
1: นะครับมีมอกก็ใช่ว่าจะเป็นมอกจริงหรือเปล่าเข้าไปเช็คในเว็บไซต์หน่อย
0: ถ้
1: าซื้อมานะครับอย.เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปเช็คว่า เลขจดแจ้งเนี่ยจดแจ้งเป็นประเภทไหนนะครับเราจะได้

0: ใช้ให้ถูกหลักแล้วก็เรียกว่าจะได้ไม่ส่งผลเสียกับชีวิตเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปติดตามกันต่อครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความคืบหน้าของการที่มีเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั่นเองนะครับไปดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับก็มีการกล่าวนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับผู้ต้องหารวม3รายได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะครับในข้อหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายนะครับนอกจากนี้จากผลการตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟก็ยังพบสารเอมเฟตามีนนะครับแล้วก็ในส่วนของสารจากกัญชาในกระแสเลือดด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยแยกต่างหากนะครับเพราะว่าหากเกิดความผิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตามพ.ร.ก.ของการพ.ร.ก.จราจรทางบกนะครับก็จะเป็นคนละอย่างกับส่วนที่เป็นอาญานะครับก็จะเป็นกฎหมายคนละตัวกันแต่ว่าต้องไปดูก่อนว่ารายละเอียดเนี่ยจะสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยกรณีของรถโดยสารประจำทางนะครับที่จอดกีดขวางบริเวณรางรถไฟนั้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเพื่อพิจารณาว่าการจอดรถในจุดดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือไม่นะครับและก็ในเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายสัญญาณทางบนทางหรือไม่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆจะแจ้งยังไงกับผู้ที่เป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าคณะพนักงานสอบสวนนะครับก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการสรุปออกมาเป็นแนวทางว่า3คนที่ว่าเนี่ยผิดตรงไหนบ้างนะครับคือตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบถามพยานในเหตุการณ์ด้วยนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดำเนินคดีกับ3ท่านนี้เนี่ยผู้ต้องหา3รายเนี่ยอย่างไรนะครับก็เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายวันแล้วนะครับก็เป็นบทเรียนนะภาครัฐเองก็ต้องนำมาถอดบทเรียนว่าในเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณทางกั้นระหว่างรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะรถประจำทางเนี่ยหรือว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีมาตรการเพิ่มเติมยังไงเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุและก็โศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจแบบนี้นะครับ
1: ค่ะไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะพี่รัตน์เมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุเกิดที่เมืองพัทยานะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณดาดฟ้านะคะของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่พัทยาซึ่งจะเป็นโซนรูฟท็อปบาร์คือชั้นบนชั้น7นะคะด้านบน
0: ที่โรงแรมของพัทยา
1: ถูกต้องแล้วก็หลังจากที่รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมรถน้ำนะคะรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนซึ่งก็คุมเพลิงได้นะคะอยู่ในวงจำกัดเหลือแค่ที่บริเวณดาดฟ้าที่ยังมีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำนะคะสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังชั้นอื่นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะ4รายด้วยกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาแล้วก็ฝ่ายปกครองเร่งอพยพนักท่องเที่ยวจากอาคารออกมาอย่างปลอดภัยนะคะก็เป็นความแตกตื่นเหมือนกันนะสำหรับที่โรงแรมเมื่อวานนี้ซึ่งโรงแรมดังกล่าวเนี่ยคือมีห้องพักเปิดใช้งานจำนวนมากนะคะโดยห้องพักทั้งหมดมี173ห้องโดยในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติหลายสัญชาติเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณดาดฟ้านะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหลังจากนั้นก็คือสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าในเรื่องของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงกลางดึกด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับ
1: ค
0: ุณฟังได้รับฟังนะครับในรอบวันที่ผ่านมานะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับตอนนี้บินเรียบร้อยแล้วนะครับกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับ ท่านนายกอนุทินนะครับมีการบินเรียกว่าเยือนฝรั่งเศสนะครับไปหารือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็พลังงานรวมถึงดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่สายตาโลกด้วยนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยก็เดินทางไปแล้วนะครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีกำหนดเดินทางในการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569นะครับซึ่งในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกนะครับมีกำหนดการในการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็ผลักดันความร่วมมือสำคัญทั้งการค้าการลงทุนในเรื่องของพลังงานนะครับคมนาคมรวมถึงการทหารและอากาศยานด้วยนะครับเพราะมีการหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกด้วยนะเพื่อเป็นการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีการหารือกับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรในพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับก็เป็นการมอบนโยบายและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และก็ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศนั่นเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปคนเดียวนะจากภาพที่เห็นเนี่ยมีคุณเอกนิติธนประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับมีในเรื่องของนวัตกรรมอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านร่วมเดินทางไปในครั้งนี้นะครับมารอติดตามในข่าวสารนะแน่นอนว่าไปหลายท่านแบบนี้ในหลายด้านในเรื่องของพลังงานด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อแน่นอนว่าทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีในเรื่องขององค์การยูเนสโกเข้ามาร่วมด้วยเชื่อว่าในเรื่องของชุดไทยน่าจะมีความคืบหน้านะปลายปีนี้น่าจะได้เห็นข่าวดีกันแต่ว่าในเรื่องของทิศทางเรื่องอื่นๆจะเป็นยังไงต้องรอติดตามสำหรับภารกิจของท่านในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบหมายนโยบายเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะขับเคลื่อนเรื่องของความมั่นคงนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีนะคะหลังนอกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็เมื่อวานนี้มีผู้ว่าราชการทั้งหมด76จังหวัดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงนะคะที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะรัฐบาลอยากจะส่งเสริมความมั่นคงให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงถือเป็น4เสาหลักนะคะในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศก็ท่านบอกอยากจะให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรในสังกัดเนี่ยร่วมกันทำงานอย่างมีเอกภาพนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยท่านนายกพูดถึง2มิตินะคะก็อย่างด้านการป้องกันเนี่ยก็มีการให้ทางกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต้องทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะคะวางแผนเชิงรุกใช้กลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ภัยจากผู้มีอิทธิพลที่จะต้องทำงานกันอย่างจริงจังแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยอาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะในพื้นที่เสี่ยงอย่างเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจอะไรต่างๆต้องดูแลกันเป็นพิเศษส่วนเรื่องมิติด้านการปราบปรามเนี่ยก็อยากจะให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะในทุกประเภทสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่ด้วยแล้วท่านนายกก็ยังย้ำว่าอยากจะให้ทำงานอย่างจริงจังอย่าทำงานตามกระแสก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็พิฆาตยาเสพติดรวมไปถึงพิชิตอันธพาลด้วยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้านทั้งงบประมาณการดำเนินการหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านก็ยังพูดถึงมิติเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเยียวยาอะไรต่างๆเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะที่มีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองค่ะ
0: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางในส่วนของงานดีๆนะครับที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นงานระดับประเทศเลยนะคะสำหรับในวงการอาหารนะคะใครที่ชอบทานอาหารทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับงานนี้นะคะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่าเป็นงานที่แสดงสินค้าที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะปีนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะแบบใหม่แบบสับเลยนะยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านอาหารเครื่องดื่มได้มาค้นหาสินค้าและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมีการเจรจาการค้านะคะสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์ต่างๆเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจห้ามพลาดเลยกับงานนี้นะคะ
0: คร
1: ับซึ่งมีการรวบรวมนะคะสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวมๆ56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปนะคะเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของครบเคี้ยวนะคะครอบคลุมนะคะในทุกๆรูปแบบของอาหารเลยซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะคะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปใครที่ทานอาหารฮาลาลนะคะงานนี้ก็มีเหมือนกัน
0: หร
1: ือสายรักสุขภาพชอบอาหารออร์แกนิกนะคะอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการเฉพาะด้านนะคะอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนและอื่นๆอีกมากมายนะคะมีครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้นะคะมากมายทีเดียวอย่างเช่นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิด ิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงนิทรรศการพิเศษอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลานพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้ด้วยนะก
0: ็
1: เป็นช่วงของฤดูร้อนผลไม้ฤดูร้อนประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อแน่นอน
0: ทุเรียน
1: นะคะก็ไม่พลาดนะคะสำหรับงานนี
0: ้
1: สำหรับนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยนะคะภายใต้แนวคิดThailand The Land of Tropical Food ค่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะมาจัดแสดงที่นี่ด้วยซึ่งงาน Thai Fair Anuga Asia 2026นะคะจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่มค่ะจัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4 Impact ExhibitionVision Center อาคาร 5-12 นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานนี
0: ้
1: ช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะในวันที่26-29พฤษภาคมคือช่วงสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะจนถึง29ตั้งแต่ช่วง10 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกานะคะจะเป็นเรื่องของการเจรจาธุรกิจการจำหน่ายปลีกต่างๆส่วนประชาชนทั่วไปนะคะสามารถไปเยี่ยมชมไปร่วมชมสินค้าและบริการได้30 พฤษภาคม 2569ก็คือวันเสาร์นะคนน่าจะเยอะมากๆเลยต
0: ั
1: ้งแต่10 โมงจนถึง6 โมงเย็นนะคะใครที่เข้าร่วมงานนะคะในช่วง26-29เนี่ยที่เป็นการเจรจาธุรกิจต่างๆก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ช่วง26-29เนี่ยจะต้องมีอายุ17 ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าไปดู
0: เรื่อง
1: ของการ
0: นะ
1: เจรจาธุรกิจการค้าได
0: ้
1: ยกเว้นวันที่30นะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งกายต่างๆเผื่อใครอยากจะไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยดูสินค้าเครื่องดื่มอะไรก็ตามนะคะสามารถไปได้แล้วก็อย่างที่บอกนะคือคนน่าจะเยอะคนน่าจะอยากไปเยอะมากฉะนั้นแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไปนะคะ
0: ค
1: สามารถใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะพอลงปุ๊บเนี่ยเดินเข้างานได้เลยนะสะดวกมาก
0: เดินทางสะดวกนะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ไม่ต้องต่อรถอะไรเลยนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของความสะดวกในการเข้าชมงานนะคะแนะนำเลยลงทะเบียนไปก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องรอต่อคิวหน้างานเข้าไปได้ที่ www.thaifec-anuga.com นะคะ
0: คร
1: ับพอไปถึงงานเนี่ยรับบัตรเข้างานได้เลยนะคนที่จะไปรับบัตรเข้างานก็ไปได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะ
0: คร
1: ใครที่ walk in ก็ไปที่จุดเดียวกันได้เลยไปแจ้งหน้างานได้เลยว่า walk in มาไม่ได้ลงทะเบียนมานะคะแต่ที่บอกแนะนำให้ลงทะเบียนไปก่อนนะแล้วก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลย
0: ครับ
1: ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มหรือว่ากำลังมองหาไอเดียทำธุรกิจอยู่นะคะสามารถไปกันได้ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะ26-30นะคะ26-29เนี่ยเปิดเจรจาธุรกิจ30คือเปิดให้เข้าไปได้นะคะ
0: ค
1: ไม่จำกัดเรื่องของการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะ
0: น่าไปนะวันที่30ผมว่างด้วยเนี่ยไม่มีเวรว่าจะแบบแวะไปนะเดินทางสะดวกด้วย
1: ถูกต้อง
0: ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ๆบ้านเองนะครับและที่สำคัญคือตั้งแต่ก็ไม่ได้เช้าสักเท่าไหร่นะไปได้ตั้งแต่10 โมงนะครับยาวไปจนถึง6 โมงเย็นเลย
1: นะ
0: ครับก็ฝากไว้หนึ่งงานนะครับไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ครับไปดูอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA มีการขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์นะครับระยะทางรวม 11.7 กิโลเมตรครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับซึ่งกำหนดในการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับในปี2570นี้ป
1: ั
0: จจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 66.24% นะครับแล้วก็แผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม2569นี
1: ้
0: มีอยู่5งานด้วยกันนะครับงานแรกคืองานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับบริเวณผิวพื้นผิวจราจรนะครับแล้วก็งานดันท่อลอดสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงบนถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ ติครับงานที่2คืองานก่อสร้างบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันสูงบนถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่3งานร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินภายในบ่อพักบนผิวจราจรและบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำแรงดันกลางและแรงดันสูงครับบนถนนเพชรบุรีถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่4งานคืนสภาพทางเท้าถาวรนะครับบนถนนสาทรและก็ถนนเจริญราษฎร์ส่วนงานสุดท้ายนะครับงานคืนสภาพผิวจราจรถาวรบนถนนเจริญราษฎร์นั่นเองซึ่งในการทำงานบนแผนข้างต้นนี้นะครับจะมีการปิดทางเบี่ยงการจราจร2ช่องทางนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนเพื่อความปลอดภัยและก็ความคล่องตัวนะครับโดยจะต้องเกิดผลกระทบกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนน้อยที่สุดทางในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงมีการกำชับนะครับให้ผู้ที่มารับจ้างเนี่ยกำชับในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดและก็พัฒนายกระดับการก่อสร้างตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องบริเวณการก่อสร้างมีการกำหนดให้ติดตั้งแนวกั้นชั่วคราวมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยและก็แบ่งพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีช่องเดินรถได้อย่างสะดวกนะครับและก็ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุต่างๆข้อเสนอต่างๆนะครับได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณธนรักษ์ณราวังหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236คุณธนรักษ์ณราวังครับหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นพื้นที่ชั้นในนะในการดูแลเรื่องการทำทัศนียภาพใหม่นะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: ไปติดตามเรื่องของการต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันค่ะพี่นันคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะถอยแต
0: ่
1: ก็เอ๊ะหรือจะทบทวนใหม่ยังไงดีนะ
0: หลายคนก็มีการเรียกว่าพอเห็นภาพโปรโมทต่างๆของทางฟุตบอลโลกเนี่ยก็ก็อยากดูนะบางท่านก็บอกว่ามันก็เป็นงานที่4ปีมีครั้งอ่ะนะครับเป็นมหกรรมที่หลายคนทั่วโลกเนี่ยก็จับตาอยู่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนติดตามเรื่องฟุตบอลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเห็น MV ของลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่ามโนบาลมีการเป็นหนึ่งในเรียกว่าผู้ที่มาช่วยโปรโมทน
1: ะ
0: เหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FIFA World Cup ครั้งนี้นะนะครับก็อย่างที่บอกมีเพลงปล่อยเพลงออกมาชื่อเพลง Glow นะครับก็สำหรับฟุตบอลโลก2026พอเห็นภาพเห็น MV ก็น่าสนใจนะ
1: ก็แอบ
0: ก็แอบอยากดูอยากอะไรนะเพราะว่าเห็นศิลปินคนไทยของเราเนี่ยไปร่วมมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะติดตามในส่วนของกรรมธิการกีฬาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
1: ถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่รัฐสภานะคะคุณวัชรพลโตมรศักดิ์ค่ะส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องปัญหาหรือข้อห่วงใยต่างๆเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะ
0: ค
1: ือปัญหาอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือการที่รัฐบาลจะต้องไปใช้เงินกองทุนในการซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งทางกรรมการเห็นว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะแข่งขันในช่วงมิถุนายนนะคะไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลลองทบทวนสิ่งต่างๆดูนะคะคือที่เขาบอกว่า จะถอยก่อนหน้านี้เนี่ยก็กังวลเรื่องของไทม์โซน
0: ครับ
1: ในการถ่ายทอดระหว่างเวลานะคะของประเทศไทยก
0: ับ
1: การถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนที่ถ่ายทอดบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ช่วงมันตีสาม
0: ก็ดึกมาก
1: ดึกมากตีสามถึงเก้าโมงเช้านะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอกชนจะเลือกมาเป็นสปอนเซอร์จะมาลงทุนเนี่ยเขาก็จะคิดคำนวณว่าเอมันจะคุ้มค่าไหม
0: ใช่เพราะว่าสมมติว่าเอกชนซื้อลิขสิทธิ์มาปุ๊บแน่นอนไม่ซื้อมาอย่างเดียวแน่เขาต้องหารายรับในการถัวเฉลี่ยนะคร
1: ับ
0: ว่าจะคุ้มค่าลิขสิทธิ์ไหมต้องมีโฆษณามาลงซ
1: ึ่
0: งโฆษณาต่างๆเนี่ยถ้าจะมาลงเนี่ยมันต้องมีการวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะลงช่วงไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าเงินเม็ดเงินที่นำไปลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูง
1: ใช่เนี่ยแหละมันก็ยากตรงนี้นะคะ คือการแข่งขันเนี่ยก็จะอยู่ในโซนทางสหรัฐอเมริกาแคนาดานะแล้วก็เม็กซิโกนะคะแตกต่างกับฝั่งประเทศไทยเรามากนะคะส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะคะจากที่ทราบเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทนะเป็นสูงเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอันนี้คือยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทนะคะ
0: ค่
1: าทางเทคนิคอีก กว่า100ล้านบาทรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางกสทช.นะคะก็มีการถอดกฎเรื่องของ must have ไปแล้วนะคะคือหมายความว่ากสทช.เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนที่มาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือการคิดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยท่านบอกอยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็เรามีการต่อรองดูไหมอย่างเช่นที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีการลดค่าลิขสิทธิ์ลงประมาณ 20% ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคิดกันอัตราเดียวกันของจีนเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ300ล้านกว่าบาทนะคะจาก 1,700 ล้านของเรานะก็คือลดมาเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าบทเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดูกันนะคะที่มีการถ่ายทอดไปที่ประเทศกาตาร์นะปัญหาเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสูงมากแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนี่ยังไม่นับรวมปัญหาสัญญาณข้ามพรมแดนไปอีกนะคะก็ส่งผลให้เรื่องของภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจนั่นเองส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คือคนไทยชอบความสนุกสนานเนาะ มาพร้อมกับเกมกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยการพนันขันต่อ
0: นี่แหละ
1: มีนะคะก็ตามมานะคะคือบางคนอาจจะเล่นเอาสนุกขำๆเนี่ยก็มีแต่บางคนเล่นเอาจริงเอาจังก็มีเหมือนกันนะคะมันก็พ่วงมากับมหากรรมกีฬาแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าการพนันออนไลน์เข้าถึงง่ายมากนะคะถึงแม้รัฐบาลจะพยายามเร่งปราบปรามอะไรก็ตามแต่มันก็คือผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะส่งผลกระทบเรื่องของหนี้สินอาชญากรรมต่างๆปัญหาสังคมอะไรต่างๆที่ตามมานะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะกรรมาธิการเดี๋ยวจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามในประเด็นดังกล่าวเรื่องของผลความคืบหน้าแล้วก็งบประมาณที่อาจจะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเนี่ยคือต้องดูว่าเขาคิดเห็นยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็พิจารณาแนวทางในการต่อรองว่าถ้ามีการเจรจาขอลดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยทำยังไงนะคะทำยังไงให้ลดได้มากที่สุดรวมไปถึงการคำนึงถึงการใช้งบของรัฐบาลให้น้อยที่สุดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับประชาชนนะคะหากสุดท้ายไม่ว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงทางกรรมาธิการแล้วก็ประชาชนจะเข้าใจเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีปัญหาอย่างมากนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทางกรรมาธิการเนี่ยมองว่าอยากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลโลกยังไงบ้างนะคะคุณชลพลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือถูกต้องเลยนะคือแต่รัฐบาลจะต้องไปเจรจาค่าลิขสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตนเนี่ยทราบว่าในการคิดค่าลิขสิทธิ์เอามาจากความนิยมในชาติต่างๆซึ่งมองว่าก็เป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันนะแต่ที่เขายอมลดให้กับประเทศจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเพราะว่าคือบ้านเขาประชากรมันเยอะ
0: ค
1: ือเขาเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะแล้วก็เขากลัวจะเสียการตลาดก็เชื่อมั่นว่าในหลายประเทศก็ยังไม่มีข้อตกลงกันนะแล้วก็ในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้ถ้าหากเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยเขามีการดำเนินการต่อรองก็เชื่อว่าความสามารถในการเจรจาของบ้านเราเนี่ยมันจะสามารถทำได้ถ้าอยากจะให้คนไทยได้ดูบอลโลกจริงๆอะนะเพราะว่า 1,700 ล้านบาทนี่คือถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะมากๆซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าถ้าก้อนนี้เอาไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจะได้ทั่วทุกกลุ่มมากกว่าหรือไม
0: ่แต่จะเป็นผลดีกว่าหรือเปล่า
1: แต่ว่าถ้าสมมติลดราคาลงมาได้ลดค่าลิขสิทธิ์ลงมาได
0: ้ก็น่าที่จะลงทุนหรือไม่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราเกิดปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็มีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินออกมาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเสียเงินในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะส่วนทางกับสิ่งที่เราไปกู้มาไหม
1: น
0: ะครับอาจจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณที่อย่างที่บอกรัฐบาลเนี่ยไม่จ่ายแน่น
1: อ
0: นนะครับในเรื่องของการตรงนี้แต่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปประสานนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์พวกในส่วนของเอกชนดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะซื้อลิขสิทธิ์มาลงทุนตรงนี้เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลอย่างที่บอกคือเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นในเรื่องของปากท้องเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ยังไม่ได้มีการคลี่คลายนะครับในเรื่องของโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่จะต้องออกมาเยียวยาประชาชนเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการดูบอลนะ
1: อ
0: ันนี้พูดตรงๆนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังมองอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับบอลโลกยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัด
1: ค
0: ืออาจจะถอยก็ได้แต่ว่าอาจจะเรียกว่าถ้าสมมติ
1: การ
0: เจรจาแล้วมันเรียกว่าดีลกันทั้งสองฝ่ายก็อาจจะได้เห็นบอลโลกกันเพราะยังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณหลายวันนะ นะเพราะว่านัดแรกที่จะมีการแข่งขันเนี่ยคือ11มิถุนายน2569ยังพอมีเวลาในการ
1: 2เกือบ3สัปดาห
0: ์เกือบ3สัปดาห์นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของถ้าสมมติว่าได้ซื้อลิขสิทธิ์มาจริงๆแล้วสปอนเซอร์ที่จะมาลงเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันก็อีกกระชั้นชิดเหมือนกันนะ
1: ก็ต้องดูตัวเลขอีกเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอีกเรื่องของกระบวนการในการดำเนินการการเตรียมการอะไรก็ตามต่างๆนะ
0: สปอนเซอร์เนี่ยจะหางบมากทันหรือเปล่าด้วย
1: ใช่
0: นะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับแน่นอนว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ยังเป็นหน่วยงานที่ประสานงานเรื่องนี้และก็เดินหน้ากันอย่างเต็มที่นะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยครับน้องป่านผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือกะจะทักทายนานละนะตั้งแต่ช่วงเบรกที่ผ่านมาแล้ว
1: จังหวะอยู
0: ่จังหวะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้โอกาสแล้วนะครับมาทักทายเดี๋ยวจะงอนกันนะครับเริ่มที่พี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามารัวๆเลยนะครับนะครับขอบคุณพี่อเนกมากๆนะครับเป็นแฟนคลับเรานะครับทักทายพวกเราทุกๆเช้าเลยนะครับเช่นเดียวกับคุณสิริวัลนะครับทักทายด้วยสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะครับพี่ดารวรรณวงเดือนสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่พิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องสายป่านแล้วก็น้องโดนัทนะครับทีมงานทุกคนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พิสมัยนะครับอีกหนึ่งท่านที่ติดตามพวกเราในทุกๆเช้านะครับพี่ภัทรพรนะครับสวัสดีครับน้องโดน้องสายป่านวันนี้ที่ระยองฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยมีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะในกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเห็นบรรยากาศแสงแดดแต่สักพักพอขับรถมาฝั่งดินแดงทำไมครึ้ม
1: เริ่มคร
0: ึ้
1: ม
0: เริ่มหวัดๆนะเริ่มวันๆนะนะครับพี่คุณสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับพี่ปราณีบอกว่าวันนี้ฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณมากๆเลยฟังทางวิทยุแต่มาทักทายพวกเราผ่านทางโซเชียล
1: แสดงว่าติดตามกันทุกช่องทางเลยนะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่รจนาสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยแชร์ให้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาเยอะนะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับนมัสการท่านด้วยนะครับมีทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่สุเทพนะครับสวัสดีครับน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านด้วยพร้อมทีมงานนะครับวันนี้นะรับฟังที่ราชบุรีพี่พรนะครับพี่พรทักทายกันเข้ามาด้วยสติกเกอร์นะครับพี่สุเทพบอกว่าที่เขางูวันนี้ที่อำเภอเมืองราชบุรีมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับพอมีแดดออกอยู่ครับผมเช่นเดียวกับอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับพี่สุพิษบอกสวัสดีครับพี่จันทิวาลือชาด้วยนะครับสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่อภิชยาก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับทักทายด้วยข้อความนะนะครับแต่ว่ายังวันๆในเรื่องการออกอากาศนะนะครับมีพี่ณัชนันด้วยนะครับสวัสดีค่ะทักทายรวมถึงพี่อัชราด้วยนะครับใครที่ติดตามพวกเราอยู่ผ่านทางวิทยุนะเข้ามากดไลค์แล้วก็พวกเรียกว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมถึงแชร์ในเรื่องของพื้นที่ในแต่ละพื้นที
1: ่
0: เป็นยังไงกันบ้างนโยบายของรัฐบาลย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะวันจันนี้น้องปาน
1: วันจันนี้นะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะสำหรับกลุ่มของประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะคะใครที่เคยเข้าคนละครึ่งเดิมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้แอปเป่าตัง
0: ใช่ก็อาจจะลงทะเบียนง่ายหน่อยไปกดยืนยันหนึ่งปุ่มปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วก็เตรียมใช้วันที่1มิถุนายนนี
1: ้ใช่แล้วก็น้องๆ นะคะที่ใครครบ18ปีบริบูรณ
0: ์ครับ
1: ใช้ได้เหมือนกันวันจันทร์นะคะลงทะเบียนใหม่ได้นะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเช้าๆเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะลงทะเบียนได้เลยนะยาวๆไปเลยเนาะจนถึง4ทุ่ม
0: ถูกต้องไทยช่วยไทย plus นะครับย้ำว่าครั้งนี้ไม่ได้ให้ครึ่งนึงแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus 60 40เรียกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่านี่คือเงินที่จะมาช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับรวมถึงเป็นการเยียวยาในเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็เรียกว่าให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องของประชาชนและเงินเหล่านี้แหละก็จะมาช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสำหรับประชาชนทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปกดสิทธิ์กันนะครับเริ่มวันจันทร์นี้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยเดี๋ยวตัวนัทก็จะตื่นมาลงทะเบียนเช่นเดียวกัน
1: เหมือนกันนะกดไปยืนยันสิทธิ์เลยที่เร็วนะแล้วก็คือกลุ่มรอบนี้เนี่ยอย่างพวกสปานวดอะไรเงี้ยคือไม่ได้เข้าโครงการคืออย่างวันเมื่อวันก่อนนะคะที่มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านรองนายกน
0: ะเป็นไงบ้างครับ
1: ท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าเหตุผลเรื่องของการที่ไม่เอาตรงนี้เข้าร่วมเนี่ยคืออยากจะให้นำเงินก้อน นนี้เนี่ยไปกระจายเรื่องของปากท้องจริง
0: ๆ
1: เรื่องค่าของชีพที่เป็นคือต้องบอกว่าเป็นสินค้าจำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยอยากจะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถามว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้ไหมเหมือนเป็นผลพลอยได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าเราสังเกตจากคนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากำลังซื้อคนเยอะขึ้นคนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้นคืออย่างถ้าเป็นเราพี่โนัทสมมติของเนี่ย100คิดแล้วคิดอีกก่อนแต่ถ้าสมมติว่าชิ้นเนี้ย100นะแต่รัฐออกให้60บาทเราจ่าย40บาทเราตัดสินใจจ่ายง่ายขึ้น
0: ใช่ก็เหมือนเราได้สินค้าลดราคา 60%
1: อ่ะใช่คือพ่อค้าแม่ค้าก็คือดีใจที่แบบขายของได้เยอะส่วนทางเราเองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะที่จะซื้อของซื้ออะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในเศรษฐกิจนะคะก
0: ็
1: อย่างที่บอกแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคือเพื่อลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผลพลอยได้ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซึ่งนโยบายนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะสำหรับวันจันทร์หน้าที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะทำสำหรับคนละครึ่งคนละ
0: ครึ่งไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสนะไทยช่วยไทยพลัส
0: แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เช่นเดียวกันนะ
1: ไม่ต
0: ้
1: องลงทะเบ
0: ีย
1: นใหม
0: ่นะครับก็คือเราเรียกว่าถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กว่า13ล้านคนนะ13ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีการเติมเงินนะให้ในวันที่1มิถุนายนสามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องไปเติมเงินก็คือปกติจะได้อยู่ที่300บาทแล้วจะเติมให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับ
1: ก็คือเหมือนกันในช่วงระยะเวลาของไทยช่วยไทยพลัส
0: ถูกต้องไทยช่วยไทยพลัสของฝั่งบุคคลทั่วไปกลุ่ม60-40นะก็จะเรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็งบประมาณก็คือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนก็คือ 4,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เชื่อว่ามาตรการทั้ง2มาตรการเนี่ยคือการเยียวยาประชาชนและก็เรียกว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับ
1: ค่ะติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะพี่โอนัสสำหรับวันนี้นะมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะเจอฝนนะส่วนใหญ่หลายพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ 60% นะอย่างภาคเหนือนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะคะภาคอีสานน้อยลงมาหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางเยอะหน่อยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่ฝนอาจจะตกช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางวันแต่ว่าช่วงเช้านี้อาจจะยังเห็นแดดอยู
0: ่
1: รำไรลำไรนะคะ 70% ของพื้นที่นะคะซึ่งดินแดงน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
0: 70% เลยเหรอ
1: 70% ช่วงเย็นก็เย็นวันศุกร์ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: กลับบ้านอะไรเงี้ยจะ
0: รถติดแน่
1: นึงนะคะภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่นะคะยังไงช่วงนี้ออกจากบ้านกะระยะเวลากันดีๆเนาะช่วงเช้าช่วงที่ต้องเดินทางเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมกันแล้วด้วยยังไงทำงานเราก็จะต้องกะเวลาให้ดีเดี๋ยวบางทีจัดอะไรกิจการเดี๋ยวจะไม่ทันเอาฝนตกอีกอะไร
0: ช่วงเย็นคุณด้วยใช่ไหมเนี่ย
1: ช่วงเย็นจะเจอกันอีกทีหนึ่งไปสามนะ
0: นะครับเจอน้องสายป่านได้อีกในช่วงเย็นนะครับส่วนโดนัทวันไหนนะวันอาทิตย์เนาะ
1: วันอาทิตย์
0: วันอาทิตย์นะครับข่าวยามเช้านะครับก็ดูแลในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับสุขภาพของเราช่วงนี้ด้วยนะอย่างที่บอกคือบางทีเนี่ยแดดออกสักพักหนึ่งฝนตกนะครับร่างกายเราจะรับไม่ทันนะ
1: จะป่วยเอา
0: จะป่วยเอานะครับต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศรวมถึงดูแลความแข็งแรงของสุขภาพด้วยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับวันนี้ใครที่อยากจะไปร่วมสนุกนะครับสำหรับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มีการเดินทางไปสร้างสุขด้วยเสียงดนตรีนะครับในกิจกรรมดนตรีจิตอาสา CRA Music Therapy นะครับที่จะมีการส่งกำลังใจผ่านท่วงทำนองดนตรีอันไพเราะนะครับให้แก่ผู้ป่วยและก็ผู้เข้ารับบริการที่อาคารอัครราชกุมารีนะครับอาคาร100เตียงที่บริเวณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ
1: ์
0: นะครับตรงนี้ก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปร่วมแสดงในครั้งนี้เป็นวงเล็กๆนะครับเรียกว่าเป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้ป่วยและก็ผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวนะครับวันนี้ครับมีการไปแสดงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสามโมงนะครับก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยนะครับแล้วก็มีศิลปินจิตอาสารับเชิญนะครับคือคุณพิงพิงสรวีแชมป์จากรายการ The Golden ซองซีซั่น2นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงเล็กวันนี้ไปร่วมบรรเลงในงานดังกล่าวด้วยนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับชั้น1ไปร่วมฟังเพลงนะครับเรียกว่าใช้ดนตรีบำบัดสำหรับสุขภาพแล้วก็ใครที่ชอบฟังดนตรีเพราะๆนะครับแนวลูกกรุงหน่อยนะครับคุณผิงผิงก็จะมาร้องให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะก็ทีมงานนะรวมไปถึงเราสองคนมาดูแลคุณผู้ฟังนะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะคะมีรายการนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยสำหรับวันนี้บันทึกสถานการณ์นะคะลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารพุฒิและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา10นาฬิกาจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
1: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
10: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุลฮัจญ์ประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมะดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัสแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
11: นายเกษรีสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
13: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: อันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความดี 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 ครึ่งใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะไม่นานเท่าไหร่วันศุกร์ก็มาถึงแล้วพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะช่วงเวลานี้ก็เอาใจแฟนๆวัยเก่านะคะวัยเก่าก็ตามพจนานุกรมเขาบอกว่าวัยนี้ก็คือวัยเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะแต่บางคนเขาก็บอกว่าวัยเก่าสำหรับบางคนตั้งแต่เด็กๆมาก็เก่าแล้วเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ออกจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคนปกติโดยทั่วไปนะความคิดความอ่านนะบางคนวัยเก่าจริงนะแต่ว่าโอ้โหวัยรุ่นสุดๆเลยค่ะยังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วยังพูดคุยจังหวะเต้นรำยังเพรียบอยู่เลยนะคะสำหรับรายการนี้ก็มาให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจช่วงวันอาทิตย์ก็คือวันศุกร์สัปดาห์ของคนวัยทำงานรับราชการค่ะก็ขอให้มีความสุขกับช่วงเวลานี้นะคะในวัยนี้ช่วง9โมงถึง9โมงครึ่งค่ะคลื่นใจวัยเก่ากับวิภาวีนะคะกับช่างคอนโทรลเทคนิคคือพี่วีรยุทธการบรรจงค่ะวันนี้ก็มีบทเพลงไพเราะรอบให้สรรหามาให้เลยนะคะเดี๋ยวเราฟังกันค่ะ

ค่ะบทเพลงที่ผ่านให้คุณได้รับฟังกันนะคะเป็นเพลงของจันทนีอูนากูลในเพลงสายชนเคยได้ยินได้รับฟังกันมาบ้างแล้วนะคะเมื่อมองดูนกพกผินบินลับไปยามเหงาเราถอนใจจากไปเหมือนฝันไปนะคะก็บางทีการที่คนที่เกษียณอายุแล้วอาจจะได้มีเวลาพักผ่อนกายพักผ่อนใจอาจจะไปดูสายน้ำที่ทะเลหรือสายน้ำในทะเลสาบนะคะแล้วก็จะมีความหรือนั่งมองดูสะระลมโบราณของเทศบาลมหานครบุรีรัมย์นะคะก็จะมีความรู้สึกเย็นกายเย็นใจแล้วก็เห็นกระแสน้ำไหลผ่านไปเรื่อยๆนี่คือบทบาทชีวิตของคนกว่าจะถึงฝั่งก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะกับเรื่องสุขภาวะทางจิตนะคะสภาวะที่จิตใจมีความสุขมีความพึงพอใจในชีวิตสามารถปรับตัวรับมือกับความเครียดจัดการอารมณ์และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลโดยไม่ยึดติดอยู่เพียงแค่การไม่มีโรคหรือความผิดปกติทางจิตเท่านั้นนะคะองค์ประกอบหลักของสุขภาวะทางจิตที่ดีได้แก่การรู้จักและเห็นคุณค่าในตัวเองselfacceptanceเข้าใจข้อดีข้อเสียของตนเองและมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองการจัดการอารมณ์และความเครียดสามารถควบคุมและจัดการกับความรู้สึกเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธภาพที่ดีสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์กับคนรอบข้างการมีจิตใจที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนตนเองไปข้างหน้านะคะอย่างน้อยเราก็ผ่านมาหลายทศวรรษ30ปี40ปี50ปีการเรียนรู้ในช่วงแต่ละชีวิตต่างกันนะคะแล้วก็เริ่มปลงกับเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ว่าจะการป่วยไข้ถึงขั้นรุนแรงเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มีนะคะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ลูกเต้าก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เห็นเขาเติบโตอย่างมีคุณค่าก็สุขใจแล้วค่ะสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะต่อไปเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเป็นผลงานของสอนวณีโพธิเทศค่ะ

การจมกับชีวิตในอดีตที่เจ็บปวดและรวดร้าวมันก็คงไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับการดูแลสภาพจิตใจของตัวเองอย่าไปเสียน้ำตาไว้กับคนหลายใจนะคะอย่าไปเสียน้ำตาไว้กับคนขี้เมาและอย่าไปเสียน้ำตากับคนที่มีปฏิกิริยาพูดจาลบหลู่เหยียดหยามและดูถูกแล้วก็ผู้จาไม่ไพเราะไม่สุภาพนะคะนี่คือเรื่องราวของชีวิตของเราที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าพ่อแม่แก่แล้วในเมื่อเขาทนุถนอมเราให้เติบโตเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่สู้ชีวิตต่อไปถ้าท่านอ่อนแอลงเดินแทบเดินไม่ไหวแล้วก็รับประทานอาหารก็เบื่อหน่ายนะคะดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุกันไปค่ะไม่มีใครต้องการที่จะเป็นผู้สูงอายุแต่เวลาล่วงเลยไปก็ต้องเป็นผู้สูงอายุอยู่นั่นเองค่ะค่ะบทเพลงที่ดิฉันจะมอบให้ก็คือคนหนังสือพิมพ์จากธานินทร์อินทรเทพขอเชิญรับฟังกันค่ะ

คนหนังสือพิมพ์นะคะในอดีตมีคนหลากหลายนะคะที่จะต้องสรรหาข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บางทีเน้นความจริงเน้นเห็นภาพนั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้หนังสือพิมพ์อยู่แต่บางคนก็ใช้เว็บไซต์ออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter Instagram นะคะแต่ก็มีหลายอย่างที่เขาก็ปรุงแต่งด้วย AI นะคะก็ระมัดระวังการปรุงแต่งเสียงให้เป็นคนรู้จักแล้วทำท่าทีให้เราหลอกล่อจนทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นและกดยืนยันตัวตนหรืออะไรไปทำให้เราต้องพลาดเสียเงินจากบัญชีไปโดยไม่รู้ตัวนะคะก็ขอพูดได้เลยนะคะว่าคนไหนที่เอาเงินจากผู้สูงอายุโดยใช้วิชามิจฉาชีพเป็นคนใจร้ายนะคะเพราะว่าช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งก็ฝากเอาไว้กับเงินก้อนก้อนหนึ่งแล้วยังเอาเงินของเขาไปนั่นคือเด็กคนไม่ธรรมดานะคะใจร้ายค่ะค่ะวันนี้หลักคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงพระวงศ์รักสอนวณีโพธิเทพขอกราบสวัสดีคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาสวัสดีค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคตช.พบประชาชนค่ะ
2: การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเสนอแนะให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐโอกาสครั้งสำคัญของภาคประชาชนที่จะได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่าและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
11: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระรอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าระบบประกันสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
12: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมประสิทธิปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระ ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 60% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
12: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
13: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับกลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยหลังข่าว10โมงนะครับอยู่จนถึง11โมงนะ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับทางเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับ อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะ FM 92.5 MHz นะก็วันนี้วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็หยุดพักผ่อนกันนะแล้วก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านี่เป็นลองวีคเอนด์นะ30 31แล้วก็วันที่1นะวันชดเชยวันวิสาขบูชาใช่ไหมแล้วก็มีฟันหล่อก็คือวันอังคารที่2นะอันนี้ทำงานตามปกตินะฮะไม่ได้มีวันหยุดราชการไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือวันพุธที่3มิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดก็ผมเห็นหลายท่านนะอาจจะหาโอกาสนะในที่มันเป็นฟันหล่อวันอังคารเนี่ยสัปดาห์หน้าอาจจะบางท่านขอลาพักผ่อนลาพักร้อนลากิจอะไรสุดแท้แต่ละนะก็ได้หยุดยาวนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกนะว่าเราเจอกับ new normal เนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็น new normal แล้วก็ได้นะครับก็คือเรื่องของการทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่า work from home เนี่ยนะช่วงที่ผ่านมาถามว่าช่วงไหนที่เราทำกันเยอะๆนะก็คือช่วงที่มีสถานการณ์โควิดใช่ไหมหลังจากนั้นช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะโดยเฉพาะเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็ทำให้หลายที่นะครับยัง work from home อยู่นะเพราะว่าก็ช่วยในการลดการใช้พลังงานนะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยข่าวสารต่างๆดูมันจะเบาบางลงแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันยังมีปัญหาอยู่ยังต้องคุยกันอยู่อิหร่านก็ยังต้องจัดการภายในของเขานะรวมไปถึงเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่น้ำมันนะซึ่งเป็นวัตถุดิบในรถ ในเครื่องยนต์ในกลไกต่างๆเนี่ยนะโลจิสติกต่างๆเนี่ยอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหานะผ่านช่องแคบฮอร์โมส 20% ของน้ำมันในโลกอย่างเงี้ยนะคุณลองนึกสภาพดูโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเงี้ย 60% น่ะโอ้โหมันมากมายขนาดไหนนะครับเอเชียนี่ถ้าเรารวมจีนไปด้วยนี่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าการใช้พลังงานมันค่อนข้างสูงนะเพราะเขาก็มีผลิตผลผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆออกมาเยอะนะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดไปตามลำดับนะบ้านเราก็พึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางมากนะถ้าใครไปอ่านงบการเงินนะของทางโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยนะโดยเฉพาะไทยออยล์เนี่ยนะผมก็เพิ่งนั่งอ่านเมื่อวันสองวันก่อนนะช่วงหลังจากที่มันมีวิกฤตเรื่องของราคาพลังงานที่แพงแล้วก็มีวิกฤตเรื่องของไอ้ช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยเขาก็ต้องปรับนะฮะเมษาพฤษภาเขาก็ต้องปรับหาแหล่งพลังงานอื่นเข้ามาทดแทนปรับเรื่องของสัดส่วนของการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางมาแล้วก็ไปหาจากทางสหรัฐอเมริกาหาจากแหล่งอื่นๆมาถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะอันนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงคือบางทีเราฟังข่าวได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากจะลงลึกกว่านั้นนะอาจจะไปหารายละเอียดตรงเนี้ยนะแล้วก็ลองอ่านดูนะครับก็อาจจะได้เห็นภาพเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็จริงๆมันก็สะท้อนละว่าถ้าไปเอาจากทางสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็ลองนึกสภาพระยะทางต่างๆมันไกลนะมันไม่ใช่ใกล้ๆใช่ไหมถ้าเทียบกับทางช่องแคบฮอร์โมสทางตะวันออกกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุนนะมันก็อาจจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างปีนี้ก็ยังคาดการว่าโอ้เราต้องใช้น้ำมันในระดับสูงนะดีเซลนี่ตอนนี้42 บาทเศษนะ

เปล่าอันนี้ต้องดูนะกองทุนน้ำมันก็จะยังไงเพราะว่าตอนนี้ชดเชยอยู่ประมาณ3บาทเศษๆเกือบ4บาทนะครับก็ถ้าจะดูเรื่องของกองทุนก่อนนะอาจจะยังไม่มีการปรับลดแล้วก็ไปลดในการอุดหนุนของกองทุนลงนะ3บาทกว่าเนี่ยให้มันพอจะมีเงินไหลเข้าสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราติดลบอยู่ประมาณสัก 63,000 64,000 ล้านบาทนะครับสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดิบนะครับที่มาฝากกันวันนี้เอาแบบสบายๆเนาะเพราะว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ด้วยท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ฝรั่งเศสใช่ไหมเห็นมีทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.คุณยศชนันไปด้วยเลขท่านหนึ่งที่ไปด้วยผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้เหมือนกันอ่านข่าวมาแล้วก็ลืมนะแต่เนี่ยที่เห็นก็มีรัฐมนตรีหนีบๆกันไปอยู่ 2-3 ท่านนะครับแล้วก็ เรื่องของในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันโฟกัสเนี่ยผมว่าหนีไม่พ้นนะฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมลงทะเบียนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาสที่จะเกิดขึ้นในวันที่25วันจันทร์นะจันทร์หน้าเนี่ย25ถึง29พฤษภาคมนะสำหรับกรณีที่เป็นส่วน 60-40 แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอันนี้เขาให้เลยวันที่1มิถุนายนแล้วก็ร้านค้าใครที่เป็นร้านค้าใหม่ที่อยากจะไปร่วมในโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยเขาก็เปิดด้วยเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกฮะเอาลงลึกในรายละเอียดเลยนะเอาแบบให้ชัดเจนไปเลยวิธีการขั้นตอนจะต้องทำยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคุยกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะแล้วก็ท่านเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะท่านผอ.พงษ์นครโภชากรนะครับส่วนช่วงที่2ฮะเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวคุยกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการนะประธานสถาบันไทยพัฒน์ก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องเน็ตซีโร่นะว่าโอ้ต่อไปในอนาคตนะ เราคาร์บอนปล่อยเป็น 0% เน็ตซีโร่เน็ตซีโร่เนี่ยโอ้ประเทศต่างๆทั่วโลกไปจับมือกันนะแล้วก็ลงเป็นฉันทานุมัติร่วมกันนะถ้าผมจำไม่ผิดในปี2050นี่ตอนนี้ปีอะไร2000เท่าไหร่ฮะปีนี้เดี๋ยวบางทีเราก็ลืมเนาะอะไรล่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ปีอะไรอ้าวลืมจริงนะเนี่ยณัฐพงษ์นะปีนี้2026นะก็อีกประมาณสัก24-25ปีข้างหน้ามันจะทำได้เหรอเน็ตซีโร่หรือว่ามันจะต้องปรับมาเป็นอย่างอื่นแทนเน็ตโพซิทีฟหรอเดี๋ยวคุยกับดร.พิพัฒน์ดูนะครับอ่ะส่วนธนาคารออมสินครับเขานำเสนอความพิเศษนะครับบ้านเติมทุนนะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินมีที่สวนปลอดภาระนะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องนะหรือว่าจะไปปิดภาระหนี้นะหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินเขาก็ขอแนะนำครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเนี่ยอันนี้เริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ผ่อนต่ำสบายๆนะครับเริ่มต้น3ปีแรกเนี่ยล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่าจดจำนองนะอันนี้เขาสนับสนุนสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทนะฮะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขอื่นๆก็ต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้วครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th นะครับแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะได้ไหมคำตอบคือได้ครับโทรศัพท์ไปถามเขาเลย GSB Contact Center 1115นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ก็ง่ายๆนะฮะธนาคารออมสินเนี่ยเขานำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเขาสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดกี่บาทไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านบางท่านอาจจะไปฟังรายการย้อนหลังก็ได้ทั้งใน Facebook Live นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยแล้วก็ที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังที่YouTube ก็ได้นะชื่อก็คือเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้มอบอะไรเอ่ยมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ครับพร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการไซส์ 2XL นะครับจำนวน1รางวัล นะครับก็ไปร่วมสนุกกันนะเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณตรินนะจากพระนครศรีอยุธยานะหรือว่าอยุธยาบ้านเรา นะอ่ะ
ช่วงแรกครับเจาะเศรษฐกิจนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องไทยช่วยไทยพัฒน์ซะหน่อยนะครับคุณพงษ์นครโภชากรนะผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชา

0: าชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะและในฐานะที่เป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังด้วยเดี๋ยวจะคุยกับท่านนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับผมโอ้นี่ใกล้แล้วนะครับวันจันทร์หน้าใช่ไหมหกโมงเช้าจะเริ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผมขออนุญาตถามเลยแล้วกันนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันจะต้องทำยังไงแล้วมันมีการแบ่งเป็นกลุ่มอะไรยังไงไหมครับ
1: ครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงาน
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็เลยต้องออกพระราชกำหนดขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับแต่หลักใจความสำคัญก็คือว่าต้องการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปในอนาคตด้วยนะครับงั้นภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเราจะแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก้อนที่1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: จุดประสงค์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าดูแลกลุ่มคนเปราะบางอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ทำมาตลอดตั้งแต่ปี2560นะครับจุดประสงค์สำคัญของอันนี้ครับเนื่องจากว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตเนี่ยแน่นอนครับว่ารายจ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกลุ่มเบาบางเนี่ยก็จะสูงขึ้นในขณะที่เขาอาจจะมีรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือต้องการดูแลคนกลุ่มนี้ในเรื่องของการดูแลเรื่องของกำลังซื้อเป็นหลักนะครับทีนี้กลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เบาบางแล้วเราก็เลยเรียกว่ากลุ่มคนที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วแต่ว่าต้องการเติมกำลังซื้อให้เขาในช่วงที่เขาอยู่ในสถานะที่อาจจะเผชิญวิกฤตทางด้านพลังงานนะครับเราเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดคนที่คุ้นชินโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่แล้วก็ถือเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาเพียงแต่ว่าเราจะสนับสนุนวงเงินของฝั่งภาครัฐเนี่ยเป็นร้อยละ60เดิมคือร้อยละ50วันนี้เราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60พี่น้องประชาชนก็จะออกเองอีกร้อยละ40นะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็รักษากำลังซื้อให้พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับ
0: อันนี้คือที่มาที่ไปถูกไหมฮะแต่ว่าเห็นว่าไอ้เรื่องของการผมว่าตอนนี้คือประชาชนส่วนใหญ่เขาคงพอทราบรายละเอียดแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะรู้เนี่ยนะมันมี2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าไปเติมกำลังซื้อให้เขาเนี่ยไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เนี่ยผมเอาทีละกลุ่มแล้วกันนะเอากลุ่มแรกก่อนเอากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนละกันอันนี้มันต้องยังไงมันต้องไปลงทะเบียนไหมหรือว่าไม่ต้องลงทะเบียนหรือยังไงฮะสำหรับกลุ่มนี้
1: ครับทีนี้ครับคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เรามีคนที่เราดูแลอยู่แล้วเนี่ยนะครับ 13.18 ล้านคนนะครับผมตีกลมๆมัน 13.2 อะไรครับจะได้จำตัวเลขง่ายๆนะครับ13.2 ล้านคนเนี่ยเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับท่านก็จะได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ต่อเนื่องนะครับคือเดิมเนี่ยท่านได้อยู่แล้ว300บาทในวงสินเชื่อในวงเงินเพื่อซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าใช่ไหมครับทีนี้รัฐก็จะเพิ่มให้ท่านอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งก็จะเป็นการให้วงเงิน 1,000 บาทต่อคนเนี่ยยาว4เดือนนะครับก็คือมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาท่านได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็วงเงินนั้นเนี่ยก็สะสมไปในเดือนถัดไปเนี่ยไม่ได
0: ้คือต้องใช้คือต้องใช้ให้หมด
1: ใช้ให้หมดถูกต้องครับทีนี้ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับท่านก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้วงเงินเพิ่มขึ้นมา700บาทนี้อยู่แล้วนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราให้ก็จะเป็นสวัสดิการเดิมที่ท่านใช้อยู่แล้วทุกเดือนนะครับก็คือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้านะครับอันนี้ก็300บาทบวก700ก็เป็น 1,000 ส่วนสวัสดิการอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้คือรถเมล์รถไฟฟ้าต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยความพิการในกรณีที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นคนพิการมีบัตรนะครับก็จะได้เบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนอันนี้เหมือนเดิมเลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าวงเงินธงฟ้าเนี่ยจะเพิ่มจาก300นะครับเป็น 1,000 คือเราให้เพิ่มอีก700บาทครับ
0: ครับ อันนี้คือซื้อได้เฉพาะร้านทงฟ้าร้านเดิมใช่ไหมที่เราเคยซื้อกัน
1: ใช่ครับร้านทงฟ้าร้านทงฟ้าร้านค้าชุมชนต่างๆนะครับ อันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้อยู่แล้วทุกเดือนฉันก็ไปใช้ร้านนั้นเหมือนเดิมได้เลยครับ
0: งั้นและร้านที่เขามีติดป้ายไอ้ไทยช่วยไทยพัดคนละครึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นร้านทงฟ้าเท่านั้นถึงที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ผมเพราะฉะนั้นถ้าผมฟังแบบนี้ก็คือสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจาก300เนี่ยเพิ่มมาให้ 1,000 บาทส่วนที่เพิ่มท็อปอัพมาให้ก็คือ700บาทตรงนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: สวัสดิการอื่นไม่ต้องไปพูดถึง
1: เป็นระยะเวลา4เดือน
0: เป็นระยะเวลา4เดือนสวัสดิการอื่นเหมือนเดิมไม่ต้องไปพูดถึงนะจะไปซื้อก๊าซหุงต้มอะไรนี้ก็ได้เหมือนเดิมแหละแต่อันเนี้ยคือมันเพิ่มมา700บาทแล้วไปซื้อได้ที่ไหนก็คือซื้อได้เฉพาะร้านที่เราเคยไปซื้ออยู่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคกะปิน้ำปลาผงซักฟอกอะไรพวกอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับผม1,000 บาทอันเนี้ยสมมุติว่านะเขาจะเริ่มใช้วันที่1มิถุนาท่านผอ.
1: ครับ
0: วันที่30มิถุนาอยู่ๆใช้ไม่หมดนะไม่รู้จะซื้ออะไรโอ้ยเน็ตอะไรล่ะสบู่ที่บ้านก็มีต้องเป็น10ก้อนแล้วซื้อไปตุนเอาไว้นะน้ำพริกน้ำปลาอะไรก็เต็มไปหมดเลยน้ำมันพืชเต็มไปหมดเลยนะเหลืออยู่อีก200บาทคือใช้ไปแค่800ไปสมทบเดือนหน้าครับ
1: สมทบไปเดือนหน้าไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอาจจะต้องวางแผนการใช้จ่ายนิดนึงว่าในเงิน 1,000 บาทสมมุติว่าได้เดือนมิถุนายนไปเดือนแรกใช่มั้ยครับเป็น 1,000 บาทแล้วพี่น้องประชาชนอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเราจะซื้ออะไรนะครับอาจจะซื้อสินค้าที่ใช้ในห้องน้ําสินค้าที่ใช้ในครัวสินค้าอะไรต่างๆที่สามารถใช้ในระยะยาวได้อันเนี้ยเราก็ทยอยซื้อไว้ได้นะครับก็จะต้องบริหารจัดการการใช้จ่ายใน 1,000 เนี้ยให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเจออีก 1,000 นะครับในเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องซื้อแล้วซื้ออีกนะครับเราอาจจะวางแผนการใช้จ่ายยาวไปเลย4เดือนได้ครับซึ่งผมเชื่อว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมา700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเนี่ยเป็น 1,000 บาทเนี่ยครับสามารถซื้อสินค้าต่างๆที่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ครับ
1: นะครับในอนาคตเนี่ยได้ยาวนานมากกว่า4เดือนแน่นอนครับ
0: ครับผมพอที่เขาสงสัยกันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะมิถุนากรกฎาคมเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาจะเติมเข้าให้เลยทันที1,000แต่ว่าอะไรอีก2เดือนหลังเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยบอกอันนี้มันอาจจะมีการทบทวนสิทธิ์จะต้องไปเขาจะต้องไปลงทะเบียนกดยืนยันไปแมทชิ่งกันกระทรวงการคลังจะไปดูว่าจะเหลือกี่จะถึง13ล้านหรือจะมากกว่า13ล้านมีคนจะลงหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยสำหรับรอบนี้เอาที่มันชัดๆนะมันต้องมีทบทวนสิทธิ์ไหมหรือให้4เดือนเลยไม่ต้องมีทบทวนสิทธิ์แล้วไปทบทวนสิทธิ์อีกทีหรือทำอีกทีคนตอนงบประมาณใหม่
1: ครับจริงๆแล้วการทบทวนสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตเรื่องของพลังงานเนี่ยเราคำนึงถึงความจำเป็นในการบรรเทาภาระค่าของชีพเป็นหลักนะครับเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงเนี่ยนะครับเราก็มองว่าการทบทวนสิทธิ์ก็อาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า 13.2 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันนี้เป็นการลงทะเบียนเมื่อปี2565
0: ปีที่แล้วใช่ครับครับ
1: ซึ่งข้อมูลของแต่ละบุคคลที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเช่นบางคนอาจจะมีรายได้ลดลงแล้วบางคนอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินฝากเพิ่มขึ้นต่างๆครับก็ต้องเป็นระยะเวลาที่เราจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งการทบทวนสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับอันนี้เขาจะต้องรอกันพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนอาจจะต้องติดตามให้ใกล้ชิดนิดนึงนะครับว่าภาครัฐจะมีมาตรการอันนี้ออกมาในช่วงไหนอย่างไรนะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความก็คือต้องการดูแลพี่น้องประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญของโครงการนี้ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าผมฟังแบบนี้ก็คือว่าสี่เดือนนี้นะเบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้ายังมีความจำเป็นรัฐบาลก็คือจะจ่ายให้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนสี่เดือนถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ครับเป็นหลักการอยู่แล้วครับว่าเราจะใช้ระยะเวลาในการ4เดือนเนี่ยครับในการดูแลบรรเทาภาระค่าของชีพครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยครับ
0: ถ้ามันจะมีการทบทวนอันนี้จะขึ้นอยู่กับครม.เดี๋ยวเขาจะบอก
1: ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีครับใช่ครับ
0: โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการเขาจะได้รู้ว่าเอาละมันอาจจะมีนะหรือมันอาจจะไม่มีก็ได้นะอันนี้กลุ่มที่1นะฮะกลุ่มที่2ครับผอ.กลุ่มที่เราจะไปเติมกำลังซื้อไอ้คนละครึ่งหรือว่าไทยด้วยไทยพลัส60 40อันนี้มันมีคุณสมบัติแล้วก็ระยะเวลาในการลงทะเบียนอะไรเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับสำหรับกลุ่ม60 40นะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับจริงๆก็คล้ายๆกับครั้งที่แล้วนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันที่1ก็คือท่านต้องมีบัตรประชาชนนะครับ2ก็คือสัญชาติไทย3ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อันที่4ก็คืออันที่4ก็คือต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเพราะว่าเราต้องการแยกว่าท่านไม่ใช่กลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะมาเข้าโครงการ60 40นะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อสุดท้ายก็คือท่านต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งทักที่ผ่านมารวมถึงคนละครึ่งเฟสที่1ถึง5ในหลายปีก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคุณสมบัติอยู่5ข้อนะครับพูดง่ายๆเหมือนเราขับรถนะครับพอเราขับรถมาถึงทางแยกเนี่ยถ้าถือว่าเราเป็นกลุ่มคนเปราะบางเราก็เลี้ยวซ้ายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าไม่ใช่กลุ่มคนเปราะบางนะครับท่านก็เลี้ยวขวาก็คือ60 40
0: ครับคือถ้าใครไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรงนี้60 40ครับผมพูดง่ายๆอายุ18ปีขึ้นไปถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับแล้วโครงการ60 40เนี่ยเราก็เปิดสิทธิ์เอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ30ล้านสิทธิ
0: ์ครับ
1: นะครับทั่วไปก็คือ30ล้านคนนะครับซึ่งอาจจะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเปิดสิทธิ์ให้20ล้านคนซึ่งก็เต็มสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ20ล้านคนรอบนี้เราก็ขยายเป็น30ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา13.2 ล้านคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบวกกับ30ล้านคนสมมุตินะครับว่ามาเต็มเลยนะครับ30ที่เข้าโครงการ60 40เราก็จะมีคน2กลุ่มเนี้ยรวมกันเนี่ย43ล้านคน
0: ครับ
1: ซึ่ง43ล้านคนเนี่ยนะครับคิดเป็นเกินครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศละตั้งใจจะดูแลในช่วงนี้ที่เขาประสบค่าของชีพสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงสี่ได้ประโยชน์จาก2โครงการนี้ในการบรรเทาภาระค่าของ
0: ครับผมเขาต้องไปลงทะเบียนที่ไหนหรือว่าต้องไปยืนยันตัวตนอะไรยังไงไหมครับสำหรับกลุ่มนี
1: ้ครับท่านก็ลงเหมือนรอบที่แล้วเลยครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังได้นะครับในช่วงวันที่20ตั้งแต่6โมงจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มนะครับแล้วก็ระบบก็จะคัดกรองคุณสมบัติถ้ายังไม่เต็มจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์หรือ30ล้านคนนะครับภายใน5วันนี้ครับ25 26 27 28 29นะครับนี่คือฝั่งพี่น้องประชาชนนะครับท่านเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ท่านจะเจอแบนเนอร์ที่ท่านกดเข้าไปสมัครหรือยืนยันทีนี้ก็จะมีฝั่งร้านค้าเนี่ยก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่ามันมีทั้งร้านค้าที่เคยร่วมอยู่แล้วนะครับท่านก็กดเข้าไปยืนยันว่าเข้าร่วมโครงการเนี่ยผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภา
0: ครับ
1: นะครับถึง30กันยาเลยก็คือเต็มช่วงระยะเวลาที่โครงการนี้วิ่งไปเลยนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้กดยืนยันไปรู้ตัวอีกทีนึงก็คือเดือนตุลาเดือนสิงหากันยาแล้วก็ท่านก็ยังกดยืนยันเข้าโครงการได้อยู่นะครับกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนนะครับกลุ่มเนี้ยครับท่านจะต้องมีระยะช่วงระยะเวลาที่เขารีบเข้าร่วมโครงการนะครับ25พฤษภาถึง31กรกฎาก็จะมีช่วงระยะเวลาที่สั้นนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องไปตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับทีนี้ร้านค้าสมัครนะครับท่านที่เป็นร้านค้าโครงการเข้าก่อนเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับ1ท่านจะต้องมีบัญชีของกรุงไทยและท่านสมัครนะครับอันที่2นะครับบัตรประชาชนรูปถ่ายอันนี้ท่านต้องเตรียมไว้เลยทุกรูปถ่ายของเจ้าของกิจการนะครับอันที่3นะครับถ้าท่านเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านสินค้าทั่วไปร้านโอท็อป หรือ3ล้อถีบน่าไปขอแบบฟอร์มท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้ผมพูดเผื่อไปเลยนะครับเผื่อท่านที่เป็นร้านค้าต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วไม่เคยเข้ามาก่อนเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับ1ท่านจะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยและท่านสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จนะครับอันที่2นะครับบัตรประชาชนรูปถ่ายอันนี้ท่านต้องเตรียมไว้เลยทุกรูปถ่ายของเจ้าของกิจการนะครับอันที่3นะครับถ้าท่านเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านสินค้าทั่วไปร้านโอท็อปหรือ3ล้อถีบ3ล้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านสามารถไปขอแบบฟอร์มท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็ไปสมัครผ่านกระทรวงมหาดไทยได้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นท่านที่เป็นกิจการขนส่งเป็นนิติบุคคลขนาดเล็กนะครับก็คือมียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะครับท่านสามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเวลาท่านจะยื่นใบสมัครเนี่ยนะครับหรือท่านจะสมัครแล้วท่านก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะก็จะมีระยะเวลาในการที่จะตรวจสอบท่านนิดนึงว่าท่านเป็นร้านค้าที่ไม่ขัดคุณสมบัติท่านก็จะสามารถเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได
0: ้
1: ทีนี้เมื่อผมพูดมาถึงเรื่องของร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับก็จะมีร้านนวดสปาทำผมทำเล็บพวกนี้ไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการบรรเทาภาระค่าของชีพที่เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันก่อนนะครับ
0: พี่ๆที่ขับแท็กซี่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้นะแท็กซี่ได้วินมอเตอร์ไซค์นะพูด
1: ถูกต้องครับพี่ๆที่ขับแท็กซี่เนี่ยนะครับท่านจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้โดยสารสาธารณะแท็กซี่มิเตอร์รถจักรยานยนต์สาธารณะอันนี้ครับท่านสามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับแบบฟอร์มยื่นที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยครับ
0: ครับเผื่อใครเขาตกหล่นจากครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยไปรอกันที่ธนาคารกรุงไทยกันเยอะนะไอตอนที่ไอคนละครึ่งพาสอะไรเนี่ยนะส่วนของ delivery ล่ะครับอันนี้ผมถามเพิ่มเติมแล้วกันเป็น delivery นี่ก็มีใช่ไหมได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับdelivery เนี่ยก็จะมีการผูกก็คือร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ผูกกับdelivery ใช่มั้ยครับทีนี้เราท่านจะผูกกับ delivery เนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาให้ท่านก็คือ15มิถุนายนนะครับไปจนถึง30กันยาคือท่านผูกผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับร้านค้าไปในระยะยาวอยู่แล้วแม้ว่าจะจบสิ้นโครงการไปแล้วเนี่ยถ้าท่านมีทักษะทางด้านดิจิทัลที่สามารถเปิดให้ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าร้านท่านเนี่ยผ่าน delivery ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ระยะยาวแต่สำหรับโครงการเนี้ยครับเราจะเปิดให้ท่านผูกกับ delivery ได้เนี่ย15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับแล้วก็สำหรับผู้ใช้สิทธินะครับผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านก็ใช้ตั้งแต่1มิถุนายนวันแรกเลยจนกระทั่งถึง30กันยาแต่ถ้าท่านจะสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยท่านจะสามารถใช้ได้เนี่ยก็คือ15มิถุนายนถึง30กันยาเพราะว่าเราเริ่มเปิดให้ผูกเดลิเวอรี่จริงๆเนี่ยก็คือ15มิถุนายนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคที่จะสั่งซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ท่านก็สามารถใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยได้ตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยา
0: คร
1: ับ ระยะเวลาการใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยอาจจะสั้นกว่าปกตินิดนึงก็คือ6โมงจนถึง3ทุ่ม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับผมวันนึงมีกำหนดไหมว่าถ้ารัฐจะออกให้ไม่เกินกี่บาทเนี่ยผมเห็นมีข่าวว่า200บาทอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับใช้สูงสุดไม่เกินวันละ200บาท
0: อันนี้ของรัฐนะของภาครัฐถูกไหมฮะที่จะออกที่จะช่วยไอ้ 60% เนี่ย
1: ถูกครับคือเดือนหนึ่ง 1,000 ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไอ้เดือนหนึ่ง 1,000 เนี่ยท่านก็จะไปสะสมเหมือนกรณีบัตรสวัสดิการนี่เป็นกรณีเดียวกันก็คือว่าสะสมไปไม่ได้
0: คือต้องใช้ให้หมด
1: ใช่ครับใน1เดือนเนี่ยท่านต้องใช้ให้หมด1เดือน 1,000 บาทเราสนับสนุน200บาทแปลว่าท่านก็อาจจะมีถ้าท่านใช้หมดเลย200เต็ม200เนี่ยนะครับท่านก็จะใช้สิทธิ์ได้5วันท่านก็จะต้องวางแผนการใช้จ่ายว่าจะใช้สัปดาห์แรกกี่วันใช้สัปดาห์ที่2กี่วันหรือจะใช้รวดเดียวหมดนะครับทีนี้ก็มีการคำนวณออกมานะครับว่าในกรณีที่เราคิดเป็นคำนวณเป็นต่อเดือนนะครับสมมติว่ารับจะให้ 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมครับและไอ้ 1,000 บาทเนี่ยมันคือร้อยละ60ใช่ไหมครับ
0: เงินของประชาชนใช้เท่าไหร่ 40% ก็166บาท
1: อย่างได้ว่า60% ได้ 1,000 บาทอันนี้คือฝั่งรัฐ สนับสนุนถูกไหมครับ
0: ครับ
1: 40%นะครับคำนวณเป็นเท่าไหร่ก็คือเทียบมาจัดตะยาง่ายๆเลยครับก็คือเอา40%คูณกับ 1,000 บาทหารด้วย 60% ท่านจะออกมาว่าท่านจะต้องควักเงินของตัวเองเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนเนี่ย667บาท
0: ครับ
1: แปลว่าท่านมีกำลังซื้อในเดือนนั้นเนี่ย 1,000 บวกกับ667บาทนี่คือเป็นกำลังซื้อที่ท่านสามารถเอาไปซื้อของได้โดยที่ใน 1,667 บาทนั้นเนี่ยเป็นกำลังซื้อที่สนับสนุนจากภาครัฐเนี่ย 1,000 บาทท่านออกเองอีก667บาท
0: ครับผม
1: งั้นถ้าคิด4เดือนเลยเนี่ยนะครับท่านก็จะมีการควักเงินของตัวเองออกเนี่ยประมาณ 2,668 บาท
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยกำลังซื้อของท่านทั้งหมดรวมภาครัฐแล้วก็ตัวท่านเองด้วยเนี่ยท่านจะมีกำลังซื้อในช่วง4เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ 6,668 บาท
0: ครับผม
1: ต่อคนนะครับ
0: ครับอ่ะได้นะไม่น่าจะมีอะไรขาดตกบกพร่องนะฮะ
1: เดี๋ยวผมฝากนิดเดียวได้ไหมครับในกรณีที่ท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับทั้งสองโครงการนะครับผมขออนุญาตให้ช่องทางในการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ60/40นิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับครับเชิญครับ
1: ครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านสามารถติดต่อได้ไปที่4หมายเลขนะครับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้โทรศัพท์นะครับ02-109-2345นะครับ call center กรมบัญชีกลาง02-270-6400สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง02-126-5800และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทร02-273-9020ต่อ3509และ3548นะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาราชการนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนโครงการ60/40นะครับเรามีเว็บไซต์นะครับให้ท่านเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับ www.thaichuaythaiplus เขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับ www.thaichuaythaiplus.th นะครับท่านเข้าไปต้องมาเจอรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็มีศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนนะครับติดต่อสอบถามได้ที่02-111-1122นะครับอันนี้สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเนี่ยได้ที่02-111-1122กด2นะครับสำหรับร้านค้านะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปโทรได้ที่เบอร์02-111-1122กด3ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณผอ.มากครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: ครับผู้อำนวยการกองนโยบายระบบพัฒนาการเงินภาคประชาชนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับผอ.พงศ์นครนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงที่2มาดูเรื่องของเน็ตซีโร่มันไม่ได้แล้วมันจะไปเหลือแค่เน็ตโพซิทีฟแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: อย่าล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank

0: แบงก์มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆบริการที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
0: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
0: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
0: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
11: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
2: ช่วงที่2นะครับคุณชลัดรัตนบุญนิธินะครับกรรมการผู้จัดการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank นะครับก็แถลงข่าวในหัวข้อโลกเปลี่ยนความท้าทายใหม่ Exim Bank เคียงข้างธุรกิจไทยฝ่าวิกฤตโลกนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากภาวะวิกฤตที่รุนแรงผันผวนแล้วก็แปรปรวนนะใน3มิติหลักนะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนทั่วโลกรวมถึงภาคการส่งออกของไทยด้วยที่ต้องเร่งปรับตัวนะเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้นนะ Exim Bank ครับในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพร้อมทำหน้าที่ Export Co-Pilot นะครับเคียงข้างลูกค้าด้วยกลยุทธ์5 T นะตามแนวนโยบายของภาครัฐซึ่งประกอบไปด้วย Target นะอันนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ลดความเสี่ยงให้ลูกค้าโดยเฉพาะ SME อย่างตรงจุดนะ Transition อันนี้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว Transform นะส่งเสริมการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและการกระจายความเสี่ยงด้วยการขยายตลาดใหม่นะครับTransparency นะครับอันนี้สนับสนุนการส่งออกอย่างโปร่งใส Together บริการหรือว่า Net Zero นี่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันต้องเป็น Net Positive หรอเป็นยังไงครับดร.พิพัฒน์สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับผมคุณรัชพงศ์ครับ
2: ครับผมมีเวลาสั้นๆครับวันนี้โทษทีนะเดี๋ยวประมาณสัก10นาทีเนี่ยสรุปว่า Net Zero 2050นี่สงสัยไม่ไหวนะฮะ
12: อ๋อครับคือด้วยความตกลงปารีสที่ทำกันเมื่อปี2015เนี่ยเขาก็พยายามจะกำหนดเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยที่จะไม่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยเกินขีดจำกัดถ้าเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมก็คือไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะครับอันนั้นเราตั้งเป้าหมายในปี2050ซึ่งประเทศไทยเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็มีการปรับให้ตัวเลขมันสั้นลงมาอยู่ที่ปีเดียวกันคือปีค.ศ.2050
2: ครับ
12: แต่ว่าเผอิญในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาประมาณ 2-3 ชิ้นที่บ่งชี้ว่าไออัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันไม่น่าจะทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2-3 ปี ล่าสุดเนี่ยเพราะว่าคุณณัฐพงศ์ก็เห็นว่ามันมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ม
2: ี
12: เรื่องของการทำสงครามมีเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่มีการใช้ AI เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่มาซ้ำเติมก็คือทำให้เรื่องการดำเนินงานมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะนั้นแนวโน้มที่จะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่หรือที่เราเรียกว่า net zero ภายในปี2050เนี่ยดูเหมือนมันจะห่างไกลจากความเป็นจริงนะย
2: ัง
12: อาจจะไม่ได้พูดว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะ 100% แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะเกินขีด 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยภายในปี2030หรืออีกประมาณสัก 4-5 ปีนี้ด้วยซ้ำไปนะครับยังไม่ต้องนับไปถึง20ปีข้างหน้าครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะละทิ้งการตั้งเป้าหมายระยะยาวซึ่งมันจับต้องได้ยากเนี่ยมาสู่การวัดผลในปีต่อปีที่มันสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็เห็นผลจริงเกิดผลกระทบกับโลกจริงนะครับจะดีกว่าไหมนะครับก็เลยเป็นที่มาของแนวคิด net positive ครับ
2: มันไม่ใช่แบบยิ่งยากยิ่งท้าทายยิ่งใหญ่จะทำให้ความสำเร็จเหร
12: อคือก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มเนี่ยก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยให้มันโอเวอร์ชูตไปคือหมายความว่าเกิน 1.5 องศาไปก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาบรรลุมาตุ้มกันทำให้มันแบบแข็งขันเข้มแข็งแล้วก็จะได้เอาให้มันลดมาเนี่ยแต่ว่าด้วยทรัพยากรด้วยเขาเรียกอะไรความร่วมไม้ร่วมมือในระดับโลกที่มีดูเหมือนมันจะไม่ได้ชี้ไปในทิศทางนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องมีแบ็กอัพแพลนนะครับคือในเมื่อเราเห็นข้างหน้าแล้วว่ามันอาจจะไม
2: ่ต้องมีแผน2ต้องมีแผน2
12: ใช่ต้องมีแผน B นะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ครับ
2: ครับผมแล้วถ้าสมมติว่ามันไปไม่ได้หรือว่ามันโอเคเรามาเข้ามาที่แผน B แล้วเนี่ยไปเป็น net positive เนี่ยนะฮะอันนี้มันจะต้องทำยังไงฮะคือว่าเราก็ยังเดินหน้าเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จจะถึงเป้าหมายไม่ถึงเป้าหมายไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องลุยทำ
12: ครับผมคิดว่ามันก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านคือตัววัดระยะยาวเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยก็สามารถจะตั้งได้นะครับแล้วก็พยายามจะเดินให้ถึงเป้าหมายมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดกติกานะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยปีต่อปีเนี่ยในเมื่อธุรกิจเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของการลดการเปิดการเลื่อนกระจกเพราะนั้นเราจะใช้วิธีหรือโอกาสตรงเนี้ยในการที่จะมาวัดความคืบหน้าความก้าวหน้าของธุรกิจในแบบรายปีดีไหมนะครับคำว่า net positive หรือเป็นบวกสุทธินั้นมาจากว่าสมมติคุณณัฐพงศ์กับผมทำบริษัทมีโรงงานแล้วปีนี้เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสมมติเมื่อปีที่แล้วเราบอกว่าเราตั้งเป็นตัวเลขอ้างอิง100ละกันนะครับ100ตันปีนี้มาร่วมกันทำคุณณัฐพงศ์กับผมทำได้80ตันที่ปล่อยลดลงจากเดิม20ตันเพราะฉะนั้นไอ้ตรง20ตันที่เป็นส่วนต่างที่ลดได้เนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าเป็นบวกสุทธิก็คือช่วยโลกใน20จำนวน20ตันต่อปีนะครับที่ทำให้โลกเนี่ยมีก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่เราสามารถจะสะสมได้ทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งมีเป้าหมายระยะใกล้แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวปี70เรามันลดกันอีกสัก15ตัน20ตันมันก็จะทำให้เกิดความก้าวหน้าสะสมนะครับเพราะนั้นปลายทางที่เราบอกว่าเป็น net zero เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่อย่างน้อยระยะสั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเรามีตัววัดมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้มาใช้ประโยชน์ได้ในระยะสั้นทันทีไม่ต้องไปรอถึงว่าเอ๊ะมันลุ้นว่า2050เนี่ยซิโร่มันจะสำเร็จหรือเปล่าครั้งเดียวครับ
2: ครับมันต้องมีใครไหมต้องมีใครเป็นองค์กรกลางหรือว่าเป็นหัวรถนำกระบวนไหมว่าจะตามให้มันเป็นเน็ตโพซิทีฟเนี่ย
12: ถ้าพูดถึงบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เขาเดินหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการลดการเปิดและจบในส่วนทั้งเป็นขอบข่ายที่1ที่2แล้วก็ที่3ที่กำลังจะเริ่มทำอย่างเข้มข้นเนี่ยตอนนี้มันมีผลลัพธ์ที่ออกมาผ่านการรายงานประจำปีที่เราเรียกว่ารายงานความยั่งยืนอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีถัดไปเนี่ยทางสำนักงานกลต.เนี่ยก็จะมีการประกาศให้บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เรียกว่าเป็น climate change นะครับก็คือเปิดให้ดูว่าไอตัวก๊าซเรือนกระจกปริมาณที่มีการปล่อยแต่ละปีทั้งสังคม1 2 3เป็นเท่าไหร่และตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เราสามารถจะวัดได้เลยว่าจากนี้ไปบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งนะครับลองดูซิเทียบปีต่อปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคม1สังคม2หรือสังคม3เนี่ยเรามี progression เท่าไหร่ในการลดได้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอัตราส่วนนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้มาขับเคลื่อนนะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการมองเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีตัววัดที่เป็นรูปธรรมในระยะใกล้แทนที่เราจะ มองว่าเอ๊ะบริษัทตอนนี้เขาประกาศเรื่อง Net Zero ปี2050อ่ะเดี๋ยวเราไปรอตรงนั้นแล้วก็ไปลุ้นกันทีเดียวซึ่งผมคิดว่ามันไกลตัวแล้วก็บางทีคุณรัฐพงศ์กับผมอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วถึงแม้ว่ามันอาจจะเป้ามันจะเป็น Net Zero เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงแล้วแต่ว่ามาทำเป็นไอ้ Net Positive เนี่ยนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามทีในต่างประเทศเขาก็ยังให้ความสำคัญเรื่องนี้ธุรกิจต่างๆเขาก็ต้องปรับตัวไปตามถูกไหมครับ
12: ครับผมเราก็อาจจะต้องติดตามคอปที่จะประชุมกันครั้งถัดไปนะเพราะว่าผมคิดว่าพอตัววัด Net Zero ปี2050เดิมเนี่ยดูเหมือนมันอาจจะไม่ applicable แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการทบทวนในการใช้ตัววัดใหม่อะไรใหญ่หรือเปล่านะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นจุดหมายที่อาจจะต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่การที่จะไปรอว่าตัววัดใหม่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยทำนะรอเขาประกาศมาก่อนมันก็จะเสียเวลาติด3ปี5ปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเมื่อวันนี้ทุกธุรกิจทำอยู่แล้วเราก็จะใช้ตัววัดที่เป็นรายปีหรือปีต่อปีเนี่ยมาวัดให้มันเกิดความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่า
2: ครับผมได้ครับสุดท้ายครับอันนี้มันจะต้องเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กยังเหมือนเดิมถูกไหมถ้าผมฟังแบบนี้คือว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ถึงแต่ว่าทุกคนก็ควรทำอยู่มันเป็นบริษัทใหญ่ที่เขานำร่องไปบริษัทเล็กๆก็ที่จะต้องทำก็ควรจะต้องทำเหมือนเดิมถูกไหม
12: ครับใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อดีของบริษัทขนาดเล็กหรือ SME ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าการตั้งตัว Net Zero Target ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ข้อมูลการรวบรวมกันเขาเรียกพยากรณ์หรือมีการจำลองสถานการณ์ที่เป็นฉากทัศน์ขึ้นมาแล้วถึงจะทำเป็นแผนได้ซึ่งอันนี้ SME เขาอาจจะไม่สามารถที่จะมีทรัพยากรหรืองบประมาณไปทำตรงนั้นได้เหมือนกับบริษัทขนาดใหญ
2: ่
12: แต่พอเปลี่ยนการวัดผลเป็นรายปีปุ๊บเนี่ยทุกสิ้นปีเขาจะเก็บแค่ตัวเลขเดียวก็คือว่าตกลงปีนี้ลดได้น้อยกว่าหรือมากกว่าปีก่อนหน้าเพราะนั้นวิธีการในการเก็บรวบรวมต้นทุนในการเก็บค่าใช้จ่ายในการเก็บมันก็อาจจะลดลงจากเดิมเยอะก็ SME ก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาร่วมในขบวนนี้ได้มากกว่าที่เราจะไปตั้งเป็น Net Zero อย่างเดียวครับผม
2: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดร.พิพัฒน์ครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
12: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการนะประธานสถาบันไทยพัฒน์นะครับก็มาคุยกับเรานะส่วนของเรานะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับ10โมงถึง11โมงนะผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
13: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระในการติดต่อราชการตามนโยบายราชทันใจโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนหากระบบกลางมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่ผลักภาระให้ประชาชนไฮไลท์สำคัญคือการนำระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการที่ต้องขออนุญาตในหลากหลายหน่วยงานซึ่งการได้รับใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวจะถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและโปร่งใสรองรับเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานรัฐทำงานได้คล่องตัวประชาชนได้รับความสะดวกและภาคธุรกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศในภาพรวมอภิสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสสร้างผลกระทบพื้นที่กว่า800ไร่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการของเราอยู่นะคะพัฒนาพาสุขนะคะความสุขที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์จะมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้วันศุกร์เลขคู่นะแม่นะ22พฤษภาคม2569นะคะนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงเนาะที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแม่ก็รายการพัฒนาพาสุขนะคะจะเป็นรายการดีๆที่จะมามอบความสุขให้กับทุกท่านในเวลา 11 นาฬิกาถึงเวลา 12 นาฬิกาอำนวยการโดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผ่านทาง FM 101.75 นะคะเมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะคะก็วันนี้นะคะพบกับดีเจเสียงใสนะคะน้องปุ้มปุ้ยจารุวรรณเอี่ยมสะอาดนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียววันนี้ควงแม่คนสวยมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้แม่เนี่ยได้แนะนำตัวเองก่อนเชิญค่ะแม
2: ่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ขันเชิดชูและก็แม่กลุ่มก็คือกลุ่มแม่ขานไหมไทยค่ะ
1: ค่ะ
2: ต้นกำเนิดเกิดอยู่บ้านหัวสะพานพุทธไทยสงฆ์ตำบลบ้านยางอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: โอเคเอาไว้เท่านี้ก่อน

0: นะคะก็เดี๋ยวให้แม่เนี่ยเก็บแรงไว้ก่อนนะคะเบรกหลังนี้มอบให้หมดเลยนะแม่นะนะคะวันนี้แต่งตัวมาสวยนะคะนะคะแม่มองซะแบบสวยสวยสวยอีหลีเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะช่วงแรกนะคะก็จะขอนำท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ฟังไปสู่ในเรื่องของการรับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์น่ากลัวนะแม่เน
1: า
0: ะอาชญากรรมออนไลน์นะคะเดี๋ยวรับชมกันเลยค่ะ
2: ถ้ามีเบอร์แปลกโทรมาบอกว่าคุณมีส่วนพัวพันในคดีฟอกเงินหรือมีพัสดุผิดกฎหมายส่งมาในชื่อคุณแต่อย่าเพิ่งสติหลุดเพราะสิ่งที่คุณเจออาจไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นมิจฉาชีพซึ่งเทคนิคที่พวกนี้ใช้ก็คือความกลัวค่ะจะมีการอ้างว่าชื่อคุณเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับบัญชีม้าหรือสมุดบัญชีของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะและมีการข่มขู่ว่าจะออกหมายจับภายใน2ชั่วโมงเพื่อให้คุณลนลานไม่มีเวลาคิดและเกิดความกลัวและสุดท้ายจบที่คำนี้ต้องโอนเงินทั้งหมดมาเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ฟังให้ดีๆเลยนะคะตำรวจจริงหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีการโทรแจ้งข้อหาหรือส่งหมายสารทางไลน์เด็ดขาดและที่สำคัญจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อทำการตรวจสอบไม่ต้องโอนเข้าบัญชีใครโดยเฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาถ้าเจอแบบนี้ให้ทำ3ข้อนี้โดยทันทีค่ะ 1. มีสติอย่าตกใจตามคำขู่ 2. ไม่เชื่อต่อให้เขาวิดีโอคอลมาในชุดตำรวจเพราะนั่นคือดีเฟกหรือ AI ปลอมหน้าเดี๋ยวนี้ AI เนียนมากแบบนี้เห็นไหมคะเนียนไหม 3. วางสายทันทีและโทรไปที่สถานีตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อเช็คว่าเรามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับคดีที่เขากล่าวถึงหรือไม่อย่าให้ความกลัวทำให้คุณเสียเงินจำไว้นะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความห่วงใยจากพวกเราตำรวจไซเบอร
3: ์มิจฉาชีพระบาดแฟดหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตใครมีแผนไปคอนไหนนะครับระวังกันเอาไว้ให้ดีๆนะครับกดบัตรไม่ทันก็ช้ำใจพอแล้วดันยังมาเจอกับมิจฉาชีพที่หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตมิจฉาชีพสมัยนี้นะครับมันมาทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะใช้สลิปปลอมหลอกให้เราเชื่อนะครับและก็แอบอ้างเป็นสตาฟในงานที่บอกว่าจะมีบัตรเนี่ยมาขายให้กับเราในราคาที่ถูกครับ3อย่างที่โจรเนี่ยมันจะชอบนำมุกมาใช้หลอกเรากันแบบซ้ำๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรียกว่าบัตรบนครับพวกนี้นะครับบัตรเนี่ยนะครับมันมีเป็นบัตรจริงนะครับแต่มันจะขายไปหลายคนนะครับซึ่งมันจะมี QR code ครับแล้วเวลาสแกน QR code จริงๆนะครับมันจะสแกนเข้าไม่ได้ครับ2 nominee บัตรประชาชนครับพวกนี้ครับมันจะส่งบัตรประชาชนมายืนยันครับว่ามันนี่แหละคือตัวจริงนะฮะแต่บัตรประชาชนพวกนี้นะครับอาจจะเป็นบัตรประชาชนที่ขโมยมาหรือหลอกเอามาหรือเป็นบัตรม้าต่างๆที่ไปจ้างคนอื่นมาแล้วเอามาทำให้เราเนี่ยนะครับเชื่อถือครับมัดจำมโนครับพวกนี้ครับมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยมัดจำไว้ก่อนครับพอเราโอนไปให้โอนปุ๊บบิดปั๊บหายไปเลยทีนี้นะครับเราจะไปคอนยังไงไม่ให้โดนหลอกครับอย่างแรกเลยให้ติดต่อหรือซื้อผ่าน Official เท่านั้นหรือว่าถ้าจะต้องซื้อจริงๆนะครับก็ให้เราไปนัดรับเจอกันต่อหน้าเลยครับจะได้เห็นครับว่ามีตัวตนอยู่จริงครับสุดท้ายนะครับเราอาจจะต้องลองเอาเลขบัญชีธนาคารที่เขาจะให้เราโอนไปให้ครับไปเช็คในแอปพลิเคชัน Cyber Check ครับว่ามีการแจ้งหรือเปล่านะครับผมอย่าให้ความรักที่เรามีต่อศิลปินมาเป็นช่องว่างในจิตใจทำร้ายเราได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
4: กู้ง่ายอนุมัติไวดอกเบี้ย 0% อาจจะฟังดูดีเป็นสวรรค์เลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมีนรกที่แถมมาอยู่ไพ่เกี่ยวกับการกู้เงินออนไลน์ที่เจอกันบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของเงินกู้ทิปมิจฉาชีพจะหลอกว่าสามารถปล่อยวงเงินให้กับคุณได้ไม่ตรวจสอบแบล็คลิสต์ไม่ต้องมีคนค้ำประกันเพียงแต่ว่าคุณต้องโอนดอกเบี้ยคุณต้องโอนค่าธรรมเนียมมาให้กับทางผู้ปล่อยกู้ก่อนแล้วผู้ปล่อยกู้ถึงจะเอาเงินก้อนที่คุณต้องการจะกู้นั้นให้กับคุณได้ระวังไว้นะครับในมุกลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ใช้มุกเงินกู้ทิปและในภัยรูปแบบนึงก็คือในเรื่องของเงินกู้นอกระบบในลักษณะนี้คุณจะได้เงินกู้จริงๆอาจจะมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันอาจจะเป็นการปล่อยเงินกู้ใน LINE หรือใน Facebook แต่จงพึงระวังไว้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของแอปเงินกู้แอปเงินกู้พวกนี้นะครับในบางครั้งบางทีมันจะมีการดึงเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะแอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะโดดเอาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเราชื่อเพื่อนเบอร์โทรที่เราเมมไว้หรือว่ารูปภาพกล่องข้อความพวกนี้แอปมันสามารถเข้าถึงได้ถ้าเรากดอนุญาตดังนั้นในบางทีพอมิจฉาชีพปล่อยเงินกู้ให้กับเรามาแล้วเราไม่สามารถคืนเงินตามในเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์สูงมากๆให้กับมิจฉาชีพได้มิจฉาชีพก็จะเริ่มนำรูปภาพของเรานำรูปภาพเพื่อนของเราไปตัดต่อทำเป็นรูปประจานโทรไปประจานเรากับเพื่อนของเรากับพี่น้องของเราหรือคนรู้จักของเรากับหัวหน้าของเราเพื่อเป็นการกดดันให้เรายอมโอนเงินได้ดังนั้นนะครับถ้าไม่อยากตกนรกแบบนี้การกู้เงินขอให้กู้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือเท่านั้นหากคุณจ่ายเงินช้าแค่วันเดียวก็อาจจะมีโอกาสให้มันรีดไถคุณเพิ่ม
5: เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง
4: และนี่ก็คือสิ่งที่ผมโดนผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะกู้เงินก็อยากให้

0: จสอบกันให้ดีเสียก่อนด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราตำรวจไซเบอร์ครับ
1: โอเคค่ะน่ากลัวเนาะแม่เนาะอาชญากรรมออนไลน์นะคะซึ่งเราก็จะมีการเปิดให้ฟังรับทั้งรับชมทางผ่าน Facebook แล้วก็ผ่านสวท FM 101.75 อยู่แล้วนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อที่จะรณรงค์นะคะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องเรานะคะได้รับรู้รับทราบในส่วนของเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะคะเพื่อให้เฝ้าระวังจริงๆเนี่ยปุ้มอ่ะดูนะแม่ดูทุกวันดูจนรู้สึกว่าเราจะหลอนเองแล้วอ่ะสำหรับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนาะเพราะว่ามันกลายเป็นเราแบบเฮ้ยคนนั้นคนนี้โทรมาหาเราก็ไม่กล้ารับเบอร์แปด
2: เนาะระวัง
1: นะคะเพราะว่าต้องระวังเพราะว่าเรื่องรอบที่แล้วเนี่ยแม่จากอำเภอนาโพท่านก็มาพูดให้ฟังเหมือนกันว่าคนใกล้ตัวเนี่ยก็โดนมาเหมือนกันนะคะมันก็เลยต้องระวังด้วยนี่ยิ่งแต่เป็นโอท็อปร้อยล้านนี่ต้องระวังนะแม่นะเดี๋ยวเขาจะโทรมาแล้วบอกจำชื่อนี่ได้ไหมนี่เป็นล้านนะอะไรอย่างเงี้ยคุยไปคุยมาแล้วบอกว่ายืมตังค์หน่อยโอนตังค์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องสำคัญที่สุดคือสติของเรานะคะตั้งมั่นไว้แล้วก็มานั่งคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของอาชญากรรมออนไลน์เข้าสู่ข่าวในรอบสัปดาห์นี้นะคะว่าสำนักงานประชาชนเราเนี่ยไปทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะคะมาถึงข่าวแรกเลยนะคะก็สำนักงานประชาชนเรานะคะได้ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืนนะคะโดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะอย่างนี้ค่ะอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนาะลดภาระค่าของชีพนะคะทางกองทุนทางสำนักงานประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยก็ได้มีโครงการดีๆนะคะแม่ก็คือจัดฝึกอบรมนะคะให้กับเกษตรกรนะคะผู้นำชุมชนนะคะที่จะมาร่วมกันนะคะโดยวิทยากรเนี่ยเราก็มีทั้งวิทยากรภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครือข่ายโคกหนองนานะคะแม่ที่เป็นปราชญ์นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการสอนนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะได้ทำในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแม่ลดต้นทุน
2: ใช่
1: เนาะลดต้นทุนแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็ดีต่อชีวิตเราในอนาคตหลังจากที่เราได้กินข้าวนะคะหรือพืชผลทางการเกษตรที่ทำมาจากปุ๋ยชีวภาพ
2: ปลอดสาร
1: ใช่ปลอดสารแถวบ้านแม่มีไหมแบบนี
2: ้มีค่ะ
1: ใช่ไหมคะเราก็จะได้เลือกกินได้เนาะให้ร่างกายเรามันสดชื่น
2: ใช่
1: นะคะเนาะได้รับวิตามินได้รับนู่นนี่นั่นมากกว่าได้รับสารพิษนะคะในส่วนอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆนะคะที่เราได้ร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้มาสนับสนุนช่วยให้เกษตรกรของเราหรือว่าประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้รณรงค์ในการทำปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ทำเป็นแล้วก็เอาไปทำในส่วนของครัวเรือนนะคะพออยู่พอกินพอใช้นะคะพอร่มเย็นว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือข่าวดีๆข่าวที่1นะคะมาสู่ข่าวที่2นะคะข่าวที่2เนี่ยเป็นเรื่องของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโดยสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยนะคะประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเพื่อคัดเลือกแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะคะอันนี้ได้ข่าวว่าแม่เองก็เนาะผู้ประกอบการรายใหญ่เลยล่ะ
2: ไม่พลาดค่ะ
1: ไม่พลาดนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะพลาดเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: พลาดไม่ได้เนาะตั้ง5ดาวนะคะ
2: ใช
1: ่5ดาวก็ไม่พลาดอยู่ดีนะคะก็เราได้มีการพูดคุยกันเนาะชี้แจงแนวทางนะคะในการพิจารณาที่จะคัดเลือกนะคะกลุ่มที่จะเข้าไปจำหน่ายสินค้าเนาะในงานโอท็อปมิดเยียร์นะคะแม่โอท็อปมิดเยียร์แม่ไปทุกปีเนาะ
2: ไปทุกปี
1: นะคะไปก็ไปเดินชมไปให้กำลังใจก็จะเห็นแม่ขานใบไทยแน่นอนนะคะเป็นไงคะแม่บรรยากาศนิดๆพูดนิดๆเดี๋ยวเราไปพูดตอน
2: อากาศบรรยากาศเลยค่ะสนุกพบปะเพื่
1: อ
2: นแล้วก็ลูกค้าก็น่ารักมากค
1: ่ะอย่างแรกนี่ได้เพื่อน
2: ใช่อ
1: ย่างที่สองเนาะสิ่งที่ตามมาลูกค้า
2: ลูกค้าค่ะ
1: นะคะมีลูกค้าทั้งเจ้าประจำแล้วก็เจ้าจอนนะคะก็ได้มีเขาเรียกว่าคอนแทคเนา
2: ะ
1: มีการคอนแทคนะคะแล้วก็ได้ขายสินค้าเนาะแล้วก็ขนเงินกลับจังหวัดเรา
2: ใช่
1: นะคะอันนี้ก็ของเราเนี่ยได้ทั้งหมด48บูธ นะคะแล้วก็กรมการพัฒนาชนเนี่ยจะกำหนดจะจัดงานโอท็อปมิดเยียร์นะคะในวันที่ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569นะคะก็เดี๋ยวสถานที่กำหนดแล้วอย่างไรแต่แน่นอนอยู่ในกรุงเทพแน่นอนนะคะกรุงเทพและปริมณฑลเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งนึงแล้วก็เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมแล้วไปเที่ยวโอท็อปมิดเยียร์กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่2นะคะมาถึงข่าวที่3นะคะก่อนจะพักเบรกกันถามว่าวันนี้นะคะน้องปุ้มปุ้ยนะคะกับแม่ขานไหมไทยนะคะจะชวนนะคะพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะคะทั่วทุกอำเภอเลยนะคะมาเที่ยวชิมชมช็อปนะคะในงานตลาดนะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะตอนนี้นะแม่น
2: ะ
1: ทุกอำเภอนะคะยังมีการขายสินค้าอยู
2: ่
1: นะคะมีการขายสินค้าอยู่เช่นเดิมนะคะที่ตลาดณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั้ง23แห่งเลยนะคะตอนนี้ก็มีสินค้าทางการเกษตรเนาะมีพืชผลมีผลไม้นะคะมีผักปลอดสารนะคะผักอินทรีย์นะคะมาจำหน่ายให้มีข้าวสารเอ่ยแล้วก็มีของกินก็มีของใช้ด้วยนะคะ
2: เยอะเลย
1: กระโปรงกระเป๋านะคะผ้านะคะผ้าและเครื่องแต่งกายก็มีเนาะอันนี้ณที่ว่าการอำเภอนะคะขายแล้วขายตั้งแต่8นาฬิกานะคะก็บางอำเภอขายถึงเย็นบางอำเภอขายถึงเที่ยงนะคะก็ไปพบกันนะคะได้ณเวลานี้นะคะราคาประหยัดนะคะแต่ของเราดีแน่นอนนะคะอย่างอำเภอพุทธไทยสงก็ไม่พลาดนะคะผ้าแน่นอน
2: ค่ะ
1: ผ้านะคะผ้าก็มีนะคะพืชผลทางการเกษตรก็มีนะคะของกินปรุงสุกก็มีนะคะปลามีไหมแม่ปลาแถวบ้าน
2: มี
1: เนาะเขาก็เอาไปขายอยู่เนา
2: ะ
1: นะคะก็มีนะคะอย่างแค่นดงหนิวสุดยอดของปลาว่าอย่างนั้นเนาะปลาสับนะจ๊ะชัดเจนมากก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้อย่างประคนชัยนี่ไม่พลาดแม่ประคนชัยแม่ว่ามีอะไร
2: ปลาจ่อม
1: ปลาจ่อมมีอะไรอีกไอของใช้ของใช้ของใช
2: ้ของใช้ก็มีไม้
1: ในพวกอะไรค่ะใช่ใช่ค่ะมีไม้เนาะมีไม้นวดไม้อะไรต่างๆไม้เกาหลังนะคะหนูชอบสุดไม้เกาหลัง พูดแล้วพูดอีกพูดทุกอาทิตย์ค่ะแม่เรื่องไม้เกาหลังมากหลายนะคะ มีอะไรอะไรนวดมือนวดมือน
2: ่ะ
1: นมสาวเหรอนวดมือได้นะคะอันนี้ก็ไปพบกันได้ในส่วนตรงนี้นะคะส่วนของเรานะคะเย็นนี้นะคะ15นาฬิกาถึง20นาฬิกาบ่าย3ถึง2ทุ่มนะแม่น
2: ะ
1: วันนี้ที่ตลาดเมืองแปะอยู่ตรงไหนนี่ศาลากลาง
2: หลัง
1: เด
2: ิ
1: มศาลากลางหลังเก่าศาลากลางหลังเดิมไปพบกันได้เลยนะคะอยู่ข้างๆกับโรงเรียน
2: โรง
1: เทศบาล
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะนะคะข้างๆกันนะคะอยู่ในแนวเดียวกันเลยนะคะไปพบกันได้เห็นเต็นท์ขาวๆเป็นกระโจมสีขาวๆใช่เลยนะคะตลาดเบืองแปะของเรานะคะเคลียร์คิวเย็นนี้ให้ว่างนะคะศุกร์นี้นะคะแท็กชวนเพื่อนนะคะแล้วก็พาครอบครัวมาเดินชิลนะคะแล้ววันนี้มีอะไรสัปดาห์นี้โอ้โหแม่สัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งลูกค้านะคะก็มีการหลบฝนบ้างเล็กน้อยเนาะ
2: วิ่งแย่งซื
1: ้อวิ่งแย่งซื้อเนี่ยนะคะ96ร้านค้าแม่96ร้านค้านะคะที่จะมาในวันนี้มีอะไรบ้างอาหารเนี่ยปรุงสุก67ร้านค้าเนาะที่หนูอ่านเบื้องต้นนะมีซาลาเปาทอดเนาะ
2: มีข้าวเม่าทอด
1: มีข้าวเม่าทอด
2: แล้วก็ผักสดๆ
1: อ
2: ินทรีย์ก็มาเยอะค่ะ
1: ผักก็มากล้วยก็มาม
2: าค่ะ
1: เอ๊เหมือนจะมีทุเรียนหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาทิตย์นี
2: ้น่าจะ
1: ไปชมการทุเรียนนะคะราคาประหยัดไปชมดูว่ามีหรือเปล่าแต่ว่ากล้วยเกยอะไรเนี่ยมีแน่นอนกล้วยหอมนะคะมะละกอมีแน่นอนในส่วนตรงนี้อันนี้ประเภทอาหารนะแล้วก็เมื่อกี้มีข้าวโพดปิ้งมันปิ้งเอาใหม่แม่ข้าวโพดปิ้งมันปิ้งมันจะเป็นแบบพูดใจสงไปข้าวโพดย่าง มันย่าง
2: ค่ะ
1: เนาะนะคะจะมีหมดทั้งนั้นนะคะในส่วนตรงนี้เครื่องดื่มอะไรบ้างเอาล่ะน้ำสมุนไพรนี่มาแน่นอน
2: มาแน่นอน
1: เนาะ น้ำปั่นเพื่อสุขภาพอันนี้ก็มีแน่นอน
2: ไอศกรีมไอศกรีม
1: ไอศกรีมแม่ว่าไอศกรีมมีค่ะ
2: ค่ะ
1: ไอศกรีมโด่งว่าอย่างนั้น
2: ค่ะ
1: นะคะมีแน่นอนมาทุกแมททุกอาทิตย์นะคะให้ได้เลือกชิมกันนะคะแล้วก็ของใช้ของใช้ก็มีนะคะหินสีว่างั้นหินสี
2: ค่ะหินสี
1: หินสีมานะคะ
3: งาช้างก็มา
1: ต้องดูว่าสัปดาห์นี้มาหรือเปล่าแต่ว่าอุบไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: อยากให้ท่านลูกค้าของเราเนี่ยท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยไปเลือกเดินดู
2: ใช่
1: เนาะแล้วก็สมุนไพรไม่พลาดเนาะสมุนไพรนะคะใครจะเป็นลมนะคะยาดมเรามีเนาะยาดมสมุนไพรนะคะเรามียาสีฟันเราก็มีเนาะมีทุกอย่างผ้าก็มา
2: ค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นี่ที่น้องพุ่มปุ้ยออกรายการนี่ผ้านี่มาจากงานตลาดเมืองแปะนะแม่นะแบบว่าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าฝ้ายแม่บอก
3: ผ้าฝ้าย
1: นะคะเป็นลายสีลุ้ง7สีนะคะเพราะวันนี้วันศุกร์นะคะเราต้องสดใสไว้ก่อนนะคะก็จะเป็นผ้าฝ้ายนะคะแม่ให้ทายตัวเท่าไหร่นี่ใส่มานี่ให้ทาย
2: เหร
1: อ
2: 450ไ
1: หมนะคะเก่งเนาะโอ้เหมาะสมมาเป็นแม่หมอได้เลยนะเนี่ยราคานี้450นะคะแต่ว่าถ้าไปเย็นเนี้ยก็ลองดูว่ามาจากรายการรับฟังจากรายการพัฒนาพาสุขลองดูนะคะเดี๋ยวทางผู้ประกอบการเขาอาจจะมีราคาแบบพิเศษให
2: ้
1: นะคะถ้ามาจากรายการนี้นะคะลองไปชมดูนะคะก็คือไม่ต้องตัดเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ย เราเนี่ยก็ชวนให้พี่น้องเราเนี่ยสวมใส่ผ้าไทยเนาะเป็นผ้าที่ผ้าผืนที่เราเนี่ยช่วยกันให้พี่น้องเราเนี่ยได้ทอเสร็จก็มาตัดใส่เป็นเสื้อของใครของคนนั้นนะคะพอหลังจากนั้นมาก็จะเป็นในลักษณะของการใส่ผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะนอกเหนือจากการตัดเป็นชุดจิตรดาหรือชุดที่เป็นชุดพระราชทานอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะใส่อะไรให้ใส่แล้วสนุกนะคะ
2: สนุก
1: นะคะเจ้าหน้าที่เองนะคะเราก็ซื้อใส่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องมีใส่นะคะเพื่อเป็นแบบอย่างให้แล้วก็วันนี้ก็เป็นผ้าไทยเหมือนกันผ้าฝ้ายนะคะจากร้านโอท็อปนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่เองนะคะเห็นแล้วชี้ชอบเลยนะคะเอาเลยตัวนี้นะคะใส่ได้พอดีนะคะเสื้อลุงเจ็ดสีชอบมากหลายนะคะวันนี้มี3ร้านค้า3ร้านค้านะคะเดี๋ยวไปพบกันบ่าย3แล้วก็มีก้าพันไม้มาด้วย1ร้านค้า
2: ขายดีมาก
1: ขายดีมากน้องแม่เน
2: า
1: ะต
2: ั้
1: งแต่ที่เปิด
2: ไม่แพงด้วยไม่แพงด้วย
1: นะคะก็เชิญชวนใครเป็นผู้ชมผู้ฟังที่รักต้นไม
2: ้รัก
1: ในธรรมชาติ
2: รักการปลูก
1: รักการปลูกนะคะเชิญชวนนะคะวันนี้บ่าย3เป็นต้นไปนะคะรวมทั้งหมดก็96ร้านค้านิดนึงนะคะมีเพิ่มเติมจากร้านระบายสีปูนปัตเตอร์ของครูเบบี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะแจกคูปอง1แถม1มีสิทธิ์นะคะแจกสิทธิ์ที่ได้คือคูปอง1แถม1เป็นอะไรนั้นไปชมไปเล่นไปช็อปกันนะคะเฉพาะสัปดาห์นี้นะ22เนี่ย22เนี่ยนะคะพฤษภานะคะไปดูกันนะคะว่าร้านครูเบบี้ระบายสีปูนปัสเตอร์มีอะไรมาแจกแต่รู้แต่ว่าเป็นแจกคูปอง1แถม1แต่หากว่าท่านเนี่ยสะสมครบ3สิทธิ์นะแม่นะรับฟรีปูนปัสเตอร์1ชิ้นอันนี้นี่อันนี้น่าจะไม่ได้จำกัดว่าถึงเฉพาะวันที่22แต่ถ้าวันนี้เนี่ยก็คือ1แถม1เนี่ยมีฟรีอะไรสักอย่างนะคะก็อยากจะให้พี่น้องที่รักการระบายสีนะคะน้องๆหรือพ่อๆแม่ๆที่เย็นนี้นะคะสุขแล้ว
2: ผ่อนคลาย
1: ก็สุขค่ะผ่อนคลายเนาะ
2: ผ่อนคลาย
1: พาลูกๆไปสุขด้วยนะคะไประบายสีแล้วก็ร้อยลูกปัดกันนะคะสร้างสมาธิให้กับเด็กๆนะคะหรือน้องๆมหาลัยหรือน้องๆมัธยมนะคะอยากจะชวนแฟนมิตรนะคะไปทาสีอะไรอย่างนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทาสีระบายสีพูดพัสเตอร์เสร็จแล้วก็หาซื้อของอร่อยอร่อยภายในตลาดเนี่ยมานั่งกินได้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมี
2: วันนี้มีนักร้องไหม
1: วันนี้มีนักร้องเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวจะเป็นใครนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะในส่วนตรงนี้เนาะก็เราก็จะมีโปรโมชั่นมาอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์แหละค่ะทุกวันศุกร์เลยแต่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นอะไรนั้นก็เป็นสุขเถิดเป็นสุขไปนะคะนะคะก็ประมาณนี้เนาะในสัปดาห์นี้นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสัปดาห์นี้นะคะเวลาบ่ายสามถึงสองทุ่มณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำหลังเดิมนะคะไปพบกันได้ที่นั่นของราคาประหยัดแต่ก็เป็นของที่ดีภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะคะแล้วพบกันเย็นนี้นะคะก็เดี๋ยวท่านผู้ชมและผู้ฟังรับฟังเพลงสัก1บทเพลงแล้วช่วงที่2มาพบกับพระเอกนางเอกของวันนี้ได้เลยค่ะรับชมค่ะ

0: ล่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็พบกับเบรกที่2ของเรานะคะตอนนี้พระเอกกับนางเอกได้อยู่กับปุ้ยปุ้ยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเมื่อกี้แนะนำให้รู้จักกับทางนางเอกแล้วคราวนี้แนะนำให้รู้จักกับทางพระเอกบ้างนะคะคุณพ่อ
1: สวัสดีครับผมสุนทรเชิดชูครับ
0: ค
1: ุณลำเนาก็อยู่บ้านหัวสะพานนั่นแหละครับบ้านหัวสะพานตำบลบ้านยางอำเภอพุทธสงฆ์ก็จังหวัดบุรีรัมย์เรานี่แหละครับ
0: โอ้โหแค่ฟังเสียงนี้คิดว่านักร้องเก่านะเนี่ยนะคะ
1: เดี๋ยวนี้มันเสียงไม่ค่อย
0: นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดว่าเป็นผู้ประกอบการโอท็อปรายใหญ่ของเราของจังหวัดบุรีรัมย์นะหนูคิดว่าพ่อเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องนะคะ
1: ก็
0: เพราะว่าเคยนะคะหน้าตาก็หล่อเราเอาการนะคะเหมาะสมค่ะเหมาะสม
1: แก่แล้วครับ
0: นะคะก็เอาเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเหลือเกินนะคะของดีอำเภอพุทธสงฆ์เนี่ยเรามีอะไรดีอะไรเด่น
2: ก็คือแปลงหม่อนใหญ
0: ่
2: ที่บ้านหัวสะพานพุทธสงฆ์ค่ะแปลงหม่อนใหญ่เลี้ยงหม่อนเยอะที่สุดของประเทศไทยแปลงหม่อนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะ
0: นั่นหมายความว่ากว่าจะมาเป็นผ้าผืนเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะเพราะว่า
2: ทำเป็นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วก็แม่ขานก็รู้สึกว่าชอบปลายน้ำมากกว่า
0: ป้านะคะย้อนนิดนึงต้นน้ำก็คือปลูกหม่อน
2: ใช่ค่ะ
0: เลี้ยงไหม
2: ใช่
0: แต่ปลายนะแล้วก็ทอเนาะ
2: ค่ะ
0: ทอออกมาเป็นผืนแต่ปลายน้ำของแม่ขานคือจำหน่าย
1: ขาย
0: ค่ะนะคะจำหน่ายจำหน่ายอะไรแม่
2: จำหน่ายผ้าไหมค่ะ
0: ฮะชอบ
2: ชอบมากค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องมีทักษะ
2: ใช่ค่ะเราไปเราก็เจอพวกเก๊พวกลูกค้าประจำเราค่ะมาพูดนัวพูดคุยกันเล่นๆนะคะบางคนเขาก็ไม่อยากซื้อหรอกแต่เขาก็บอกว่าโอ๊ยรักคนขายมากก็ต้องเสียตังค์เลยชอบตรงนี้ค่ะ
0: นะคะชอบตรงนี้รักคนขายมากคุยไปคุยมารักคนขายมากเสียตังค์จ้อย
2: เสียตังค์จ้อย
0: แต่เราได้ตังค์เด้
2: ใช่
0: ใช่ไหมคะนะคะนี่คือสิ่งที่แม่ขานชอบนั่นหมายความว่าแม่ขานต้องมีทักษะในการขาย
2: เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าค่ะ
0: อ
2: ย่างเขาซื้อไปแล้วเนี่ยงานนี้เอาพอเขาโทรกลับมาแม่มันมีตำหนินิดนึงก็ไม่ตำหนิหรอกค่ะขี้ไหมเน
0: า
2: ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวงานหน้ามาเจอกันนะคะเขาก็เข้ามาเปลี่ยน
0: ก็ได้
2: แล้วก็ยอมให้เปลี่ยน
0: นั่นคืออัตลักษณ
2: ์
0: ความซื่อสัตย์ของแม่ขานนะคะแต่ได้ข่าวว่าก่อนจะมาทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก่อนจะมาเป็นกลุ่มโอท็อปแม่ขานไหมไทยเนี่ยได้ข่าวว่าทำอะไรมาก่อนหน้านี
2: ้ทำหลายอย่างแต่ก่อนแม่ก็เคยเป็นแม่ค้าซื้อเส้นไหมค่ะซื้อเส้นไหมส่งเลยค่ะตอนแรกเลยค่ะซื้อเส้นไหมซื้ออะไรเป็นคนชอบค้าขายอะค่ะ
1: แล้วก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี่เขาก็เคยทำเป็นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายน้ำจนมาเป็นผ้าไหมจนถึงปัจจุบันนี่ครับแล้วก็เราพัฒนาไม่หยุดยังไม่ใช่แบบยืนอยู่ที่เดิ
0: ม
1: คือตรงไหนที่มันต้องแก้ไขก็พยายามแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อลูกค้าจะได้รับของดีที่สุดครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าเรามีการทำมาตั้งแต่เริ่มต้นน้ำปลายน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนมาเป็นผ้าผืนแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็มีการพัฒนา
2: ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะพัฒนาไปกับสำนักงานกรมการพัฒนาชุมชนของเราเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: อบรมค่ะมีการเข้าไปอบรม
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะมีเข้าไปอบรมแล้วก็มีการพัฒนาจนมาถึงวันนี้เป็นโอท็อป
2: 5ดาว
0: ลงทะเบียน
2: ค่ะ
0: เป็นโอท็อปพัฒนาตั้งแต่1 2 3 4 5
2: ใช่ครับ
0: แล้วพอเป็นพัฒนา5ดาวเนี่ยสิ่งที่เราได้รับอะค่ะเราได้รับอะไรบ้างจากกรมการพัฒนาชุมชน
2: เราก็ได้รางวัลนะ
0: รางวัลอะไร
2: อย่างเราประกวดไอ้บุรีรัมย์ปีนั้น
1: เลยบุรีรัมย์เราก็ได้ชนะเลิศผ้าอัตลักษณ์บุรีรัมย์คือผ้าสิ้นจินแดงเราก็ได้ชนะเลิศแล้วก็ที่เราประกวดที่ภูพานราชนิเวศที่ที่กรมส
0: ่
1: งไปตรงนั้นก็ได้ชนะเลิศเคยได้รับโล่จากพระหัตถ์ประเทศเลย นะนอกนั้นแล้วก็รางวัลในท้องถิ่นเนี่ยเยอะแยะ
0: เยอะแยะมากมายเอาคนมา
1: แทบไม่หมด
0: คนมาไม่หมด
1: จะเป็นถ้วยเป็น
2: ภูมิใจมากเลยค่ะที่ทำได้ค่ะ
0: ฮะ
2: ค่ะ
1: นั่นก็ขอบคุณพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์พัฒนาชุมชนของกรมพัฒนาชุมชนให้โอกาสสิ่งดีๆต่อประชาชนในท้องถิ่นตรงนี้ถือว่าเป็นพระคุณนั้นยอดเยี่ยมเลยครับ
0: ค่ะทำให้กลุ่มเราเนี่ยมีรายได้เนาะ
2: มีรายได
0: ้นะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยในส่วนของการทอเนี่ยเรามีกลุ่มหรือว่าม
1: ีครับมีลูกทีมเราทอ
0: ม
1: ี
0: ลูกทีม
1: เราก็
2: คัดสรรแต่คนมือหนึ่งอะค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยเพราะว่าแม่ขานเป็นคนซื้อไหมมาก่อนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: สาวไหมสวยหลังไหนตระกูลไหนแม่ขานรู้หมดค่ะมันต้องรู้ตั้งแต่เส้นไหมมาเลยค
0: ่ะแสดงว่าเราก็จะมีการ QC อีกที
2: ใช่ค่ะ
0: ในการดูผ้าแล้วก็ลูกทีมก็ต้องมีความเป๊ะมาก
2: ค่ะ
0: ว่าอย่างนั้นแล้วลูกทีมแม่อายุเยอะไหม
1: ไม่ครับประมาณ40กว่าไม่เกิน50
2: พวกทอไม่ต้องหาอายุเยอะเขาเลี้ยงเขาไม่ถึงต้องหาวัยรุ่นนิดนึง
0: ค่ะส่วนใหญ่เวลาหนูไปพื้นที่หนูก็จะเห็
1: น
0: แม่ๆเน
2: า
0: ะ
2: ไม่เลี้ยงไม่ถึงแล้วก็ดูไอเนี่ยมันไม่ตรง
0: แสดงว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
0: คือต้องมีแรง
2: มีแรงกระแทกแล้วก็ให้ความสม่ำเสมอนี่วางให้เป๊ะด้วยค
0: ่
2: ะ
0: สายตาพ่อบอกสายตา
1: สายตาด้วย
0: นะคะ
2: ใช่
0: สายตาสำคัญ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเส้นลายไม่ถูกแก้ใหม่อีก
2: มันแก้ไม่ได้
0: แก
2: ้
0: ไม่ได
2: ้ก็คือตำหนิเลยค่ะ
0: ทำเป็นตำหนิอีก
2: อ
0: ่าฮะโอ้แสดงว่า40ปีเนี่ยไม่เยอะนะสาว
1: ยังครับ
0: ก็ยังสาวอยู่นะกลางคน
1: เอาระดับที่กำลังมีไฟและแข็งแรง ความจำแน่นอนแม่นยำ คือทางนี้แม่ขันแกก็เป็นคนออกแบบสมมติว่าออเดอร์ลูกค้าต้องการโทนแบบนี
0: ้
1: ลักษณะนี้ก็ตลาดช่วงนี้กำลังไฮอะไรกำลัง
2: ฟี
1: เ
2: วอ
1: ร์เขาจะมาสีอะไร
0: กำลังจะถามต่อใครเป็นคนออกแบบ
1: คือเราคิดเอาผสมผสาน
2: ลายเดียวแหละแต่เราก็จะผสมประสานเอาเชิงตัวนี้มาใส่ตัวนี้ถ้าเชิงตัวนี้เอาลายนี้แต่ฉันไม่เอาเชิงนี้เอาเชิงนี้มาใส่สลับสับเปลี่ยนอยู่นั่นแหละค
0: ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะเนี้ย
1: แล้วการตามแฟชั่นแต่ละปี
2: สำคัญ
1: อย่างปี2026เนี่ยแฟชั่นระดับโลกเขาจะมาโทนสีไหนเราพยายามติดตามและนำมาประยุกต์
0: บอกได้ไหมคะว่าโทนสีไหนมาแล้วว
1: ันนี้เออทีนี้แหละ
2: พัดเทล
0: เออนะคะพัดเทลแน่นอนแม่ไม่เนี่ยถึงบอกว่าเสื้อมึงอ่ะก็พัดเทลนะพัดเทลเออใส่ได้พัดเทลเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเขาไม่ได้ใส่แบบเหมือนที่หนูว่าคือใส่แบบเอาอ่ะคือมันต้องใส่แล้วสนุก
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: ใส่ไปได้ทุกงานนะ
0: อย่างพ่อเนี่ยโอเคพ่อใส่แล้วพ่อดูแบบว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะ
1: แต่
0: ถ้ามุมใส่อ่ะมันก็จะเป็นผู้ใหญ่เกินไปบางทีบางงานเราก็แบบว่าเราทำหลายอย่างไงเออเราว่าเออแบบเนี้ยดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องสั่งให้แม่ขาเนี่ยทำสีแบบเนี้ยแหละให้อีกสักพื้นนะคะเผื่อได้มาย
2: ินดีค่ะ
0: นะคะว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเขาออกแบบได้เขาออกแบบยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ให้ท่านผู้ชมดูรอบหน้าถ้าพูดไทยสงมาอีกทีจะใส่ตัวนั้นแหละมาให้แม่ขานดูนะคะ
2: โอเคค่ะ
0: แล้ววันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เราเนี่ยอยากจะโชว์พื้นไหนให้ดูที่เป็นความภูมิใจที่สุดณตอนนี้เนี่ยที่เอามาให้ชมเนี่ยค่ะ
1: ที่เราเอามานี้ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาเป็นไฮไลท์จนเกินคือตอนนี้มันเป็นอัตลักษณ์บุรีรัมย
0: ์
1: ผ้าสิ้นจินแดงแล้วก
0: ็นี่
1: สมมติตัวนี้มันเป็นผ้าสิ้นจินแดงและเป็นผ้าไอจีด้วยไอจีไอด้วย
0: จีไอ
1: ด้วย
0: เล่าให้ฟังหน่อยจีไอ
1: เพราะว่าจีไอนี่มันเป็นต้นกำเนิดใช่ไหมนะภูมิประเทศแห่งนี
0: ้
1: เราเคยสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษไม่ใช่ปี2ปีไม่ใช่10ปี100ปีจริงๆแล้วไหมนี่มันคู่กับมนุษย
0: ์
1: มานมนานหลายพันปีก็ว่าได
0: ้
1: ตราบใดที่มนุษย์มีเครื่องนุ่งห่มเป็นไหมนี่คืออัตลักษณ์อันดับหนึ่งเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหัวหน้าเผ่าหรือชุมชนที่ใหญ่ผู้หัวหน้าเผ่ามีอำนาจจะต้องมีผ้าไหมใส
0: ่
1: เขาเรียกว่าถ้าพูดตรงๆสมัยนี้ก็ค คือคนมีอันจะกินนี่แหละ
0: อ่า
1: ใส่ผ้าไหมได้แ
0: ล
1: ้วเป็นธรรมดาที่เป็นลูกน้องก็รองลงมาใส่ตามอัตภาพแต่ผ้าไหมนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบุคคลที่สำคัญสืบกันมาแต่โบราณกาลไม่ทราบว่ากี่ร้อยกี่พันปีคือมันสืบทอดกัน
0: แต่ผ้าไหมบุรีรัมย์คือจะต้องมี
1: ตีนแดงจะต้องมีตีนแดง
2: หัวแดงตีนแดง
1: หัวแดงตีนแดงนี้มันเป็นอัตลักษณ์บุรีรัมย์เลย
0: พื้นนี้นี่กี่เม็ดแม่
2: พื้นนี้4เม็ดค่ะ
0: 4เม็ดนะท่านผู้ชม
2: ค่ะตัวนี้จะเป็นผ้า GI ด้วยค่ะไหมบ้านทั้งหมดค่ะ GI ค
1: ือ
2: ไ
1: หมบ้านทั้งตัวยืน
2: ทั้งทั้งตัวพุ่มตัวยืนค่ะ
0: พาราเท่าไหร่พารา
2: ราคาเหรอคะพารา
0: พาราพาราเท่าไหร่เท่าไหร่
2: พาราม ัน
0: ม
2: ันดีกว่ามั้ยคะ
0: นะคะบอกเลยว่า GI นะคุยกันได้เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะ
2: คะ
0: ท้ายรายการนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าภาระเท่าไหร่สวยมากมากนะคะท่านผู้ชมคือมันว่าวับแห้งนะคะนะคะ
2: มันจะมีความนุ่มมีน้ำหนักค่ะไหมบ้านค่ะจะใส่ดีมาก
0: ใช่นุ่มจริงอันนี้นะคะอ่ะขออีกผืนหนึ่ง
2: อันนี้คือลายใหม่ค่ะลายขอเจ้าฟ้านี่ค่ะ
0: เจ้าฟ้านะคะลายขอเจ้าฟ้าของปีนี้2026นะคะท่านผู้ชมโอ้ยไม่หอดใหญ่กล้าจับของเขาเนาะมันเงาวิบวับเลยนะคะสีนี้เนาะก็จะเป็นสีดำไหมแม
2: ่ออกกลมค่ะดำออกกลมๆค่ะ
0: พาสเทลนะท่านผู้ชมโอ้โหเงาแห้งนะคะอันนี้สวยสวยนะท่านผู้ชม
2: ถ้าใครยังไม่มีก็ลายนี้ค่ะจ
0: ับ
2: จองได้หลังไม้ได้นะคะ
0: หลังไม้
2: พร้อมใส่พร้อมส่งเลยค่ะ
0: โชว์นี่นี่นี่นะคะพร้อมใส่นะคะว่าอย่างนั้นอุ้ยนุ่มนุ่มนุ่มมากนะคะใส่ไม่ร้อนเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ร้อนค่ะผ้าไหมใส่ไม่ร้อนค่ะ
0: ส่วนสีเทาธรรมชาติไหมแม
2: ่อันนี้
1: อันนี้ธรรมชาติเลยครับ
2: อันนี้ย้อมข้างกับ
1: อันนี้เป็นคลั่ง
0: อันนี้ลายอะไร
2: อันนี้ลายนกพะเก้าค่ะนี่จะเป็น
0: นกพะเก้าย
2: ุงสีทองด้วยค่ะ
0: มีมีนกยุง
2: ตาข้างบนนะคะ
0: ตาข้างบนอ๋อโอเคนะคะ
1: น
0: กยุงสีทองนะคะผ่านการตรวจเรียบร้อยอันนี้ก็สวยท่านผู้ชมนะคะ
2: เอาแต่ทีเด็ดมาให้ชมเลยค่ะ
0: เอาแต่ทีเด็ดมาพื้นนี้สวย
1: ตัวนี้เป็นคลั่งแล้วตัวนี้เป็นเปลือกมะพร้าว
2: เปลือกมะพร้าว
1: เปลือกมะพร้าวอ่อนที่เราแช
0: ่ค่ะ
1: แล้วค่อยเอาไหมลงไปย้อม
0: สวยสวยนะคะอันนี้โหมีแต่บุรีเรานี่แหละ
2: บุรีรัมไม่ผิดหวังนะคะผ้าไหมมีแต่คนทำสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้
0: คนทำสวยๆหรือว่าคนทำสวย
2: คนทำสวยค่ะ
1: คนทำให้สวย
2: แล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากกรมพัฒนาชุมชนที่เอาเราเข้าไปอบรมทั้งสีทั้งอะไรทั้งหมดอะค่ะสีให้ทำสีไม่ให้ตกด้วยแต่ถ้าคนอยากให้ผ้าผ่านมาตรฐานก็ต้องใจก็ต้องตั้งใจไปพัฒนาตัวเองกับกรมพัฒนาชุมชนล่ะค่ะ
0: นี่นะคะจริงๆก็ดูพ่อแม่แล้วนี่โอ้นะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วแม่เน
2: า
0: ะ
2: แต่ก็รัก
0: ไปนะคะแต่ก็รักในสิ่งที่ทำรักในความซื่อสัตย์
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ฮะเราถึงอยู่มาเป็นโอท็อป5ดาวได้จนถึงทุกวันนี
2: ้
0: นะคะในส่วนตรงนี้อ่ะมีอะไรที่อยากจะบอกต่อสำหรับอำเภอพุทธสงฆ์บ้านเรา
1: ก็ถ้าเกี่ยวกับผ้าไหมนี่ก็รับประกันนะครับรับประกันว่าจากต้นน้ำถึงปลายน้ำและเป็นไหม
0: 100%
1: ไม่มีคำว่าปลอมแปลงอะไรเลยเราจะซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
2: ถ้าอยากได้ไหมแท้น่ะต้องบุรีรัมย
0: ์
1: บุรีรัมย์นี้ไม่มีคำว่าเอ้ยไหมผสมฝ้ายหรืออะไรไม่มีไหมก็คือไหมแท้ 100% ถ้าเป็นฝ้ายเขาต้องก็คือฝ้ายอีกต่างหาก
0: ไหมบ้านด้วย
1: ครับถ้าไหมบ้านนี่เขาเรียกว่าไหมมือแฮนเน็ตมือเราทำจากรังไหมจากคูณรวมออกมานั่นแหละจนมาเป็นหมื่นผ้าไม่ใช่โรงงานนะไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกลจากมือของพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านเราทำโดยการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมาได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจากพัฒนาชุมชนเราก็เลยก้าวขึ้นมาเป็น ตำแหน่งผู้นำไหม
2: แม่ขอฝากนิดนึงค่ะคุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะถ้าอยากได้ไหมจริงไหมแท้ก็ต้องเชิญร้านบุรีรัมย์ค่ะทุกร้านค่ะบุรีรัมย์ไม่มีไหมผสมฝ้ายไม่มีฝ้ายผสมไหมค่ะฝ้ายก็คือฝ้ายไหมก็คือไหมค่ะ อยากได้ไหม 100% ก็คือ
0: โอท็อปบุรีรัมย
1: ์โอท็อป
2: บุรีรัมย์อย่างเดียวนะคะ
0: นะคะได้เลยทุกกลุ่มทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ของแท้แน่นอนนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็การันตีให้นะคะในส่วนตรงนี้เพราะว่าโอ้โหตกไปหลายตังค์แล้วนะคะตั้งแต่อยู่บุรีรัมย์มา10กว่าปีเนี่ยนะคะ
2: หลงไหล
0: หลงไหลจริงนะคะใส่แล้วเนี่ยโอ้โหเดินเชิดได้นะแม่นะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือมันมีเสน่ห์ในตัวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าลืมว่าบรรพบุรุษเราสืบทอดมานี่ไหมนี่เขามีชีวิตจิตใจ
0: ค่ะ
1: แล้วแม้แต่ครั้งไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่นะครับถ้าทำไม่ถูกวิธีเขาจะไม่กินหรอก
0: ถูกต้องค่ะอันนี้
1: สืบทอดกันมาถ้าคุณทำมันมีอะไรเคล็ดของเขาอยู่นั่นแหละถ้าทำไม่ถูกวิธีเขาจะคายออกหมดเขาจะไม่กินไหมเลย
0: นี่แหละครับมีครูเนาะ
1: มีครับ
0: แบบนี้มีครูนะคะ
1: ไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่
0: เพราะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีแคนดงอะอาจารย์โจ๊กนะคะแล้วก็ของแม่อำเภอนาโพที่มาอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เหมือนกันก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะมีครู
1: มีครู
0: เหมือนกันนะคะ
1: คลั่งเนี่ยถ้าเราทำไม่เป็นเขาจะไม่กินเลย
0: ค่ะนะคะก็อีกอย่างนึงนะคะเชิญชวนให้มาเที่ยวบ้านเราหน่อย
2: พ่อเชิญชวนหน่อย
1: เชิญชวน
2: เที่ยว
1: ค่ะเรียนเชิญพี่น้องที่เคารพทั่วประเทศไทยเลยนะครับถ้าต้องการเป็นประเภทของใช้ไม้สอยเป็นผ้าเป็นเครื่องใช้เครื่องอะไรเยอะแยะและบุรีรัมย์เรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเชิญเลยครับพวกเราคนบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาที่บุรีรัมย์ทุกที่เลยนะครับจะเป็นของวัฒนาชุมชนหรือของท่องเที่ยวจะเป็นชนบทหรือในเมืองเราคนบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็
1: ม
0: ีสถานที่ช็อปเราก็
1: มี
0: มาเที่ยวบ้านเรากันก่อนปิดรายการบอกเพจ Facebookหรือว่าติ๊กต่อให้หน่อยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่อยากจะติดต่อเพื่อมาเนี่ยจำหน่ายสินค้าเชิญเลยค่ะแม
2: ่ค่ะก็ฝากเบอร์นิดนึงนะคะของแม่ขานค่ะเบอร์ก็ผูกกับไลน์ค่ะเบอร์080-237-0107ค่ะต้องการอะไรก็ทักหาแม่ขานได้หลังไมค์เลยนะคะราคาย
1: ึดกัน
2: เป็นกันเองเลยค่ะ
0: เอาแม่ถ้าบอกว่ามาจากรายการพัฒนาภาสุข
2: มีพ
1: ิ
2: เศษ
1: นะ
2: มีพิเศษให้ค่ะ
1: ลดให้พิเศษ
0: นะคะลดให้พิเศษนะคะนะคะก็เวลาหมดเวลาแล้วสำหรับสุขที่เป็นเลขคู
2: ่
0: 22นะคะก็เราทั้ง3คนเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันศุกร์หน้าอำเภออะไรนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกาอึนนักขวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทางราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห้วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
5: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
6: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมมันก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมารอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้ถ้าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
5: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นอาจยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างจึงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
9: างสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบไทยแลนด์ดิจิทัลอะไรเวอร์การ์ดสำหรับชาวต่างชาติและระบบไทยเฮลพาสผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้จากประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านให้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุด
4: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับ

0: เร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารุมนอุดมพรรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับจะได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
4: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ครับพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
2: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอย่อและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาส

0: ที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
2: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันปัจจุบันมีการรับรองพื้นที่ OECM ในประเทศแล้ว5แห่ง
3: การอนุรักษ์สามารถเดินทางไปควบคู่กับการพัฒนาประเทศได้โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
2: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าอย่างเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
4: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ์
5: นายบัญชาจันทรงค์ในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดน

0: ลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18 21-10ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย21-15 21-11ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกม17-21 21-17 21-12 ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21 และ25-23ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพัชรพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกม18-21 21-18 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด6-3และ6-4ทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8-0โรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ6-2ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป0-5และพัทยายูไนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย5-0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวลโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยในอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Powerชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายนณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนที่โรงเรียนกัจจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
2: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง

0: เทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจรัฐเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยโดยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
2: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางโมโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมีสนามหรือว่ามีที่อื่นๆที่สามารถจุคนได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรคงต้องคอยหารือกันดูนะครับ
1: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026โดยนักตบสาวไทยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬามิกมัลติอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพชิจันทร์รุ่น77กิโลกรัมรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวิติสมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่า ครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดารด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.09 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะสุขเนี่ยจะมีความสุขมากๆนะคะถ้ามาฟัง มาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะ มีหลายท่านเลยทั้งพี่แดนอัคเดชคัมภีระนะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปติดตามได้ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ในช่องบ้านดำ
0: ค่ะ
1: ไม่สามารถพูดได้นะต่อช่องบ้านดำนะคะจะมีของดลยาวารีใช่ไหม
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: นะคะส่วนดิฉันก็กบอภพนะคะเป็นภาษาไทยค่ะก็เข้าไปแล้วฝากเข้าใจด้วยนะจ๊ะ
0: ค่ะใครที่เข้ามารับชมรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้นะคะเราก็จะเป็นอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยกับเรานะคะ
1: ค่ะเรื่องของสมุนไพรนะ
0: คะ
1: ที่เป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยก็คือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะใช้ได้นะพอได้ยินคำว่าสมุนไพรไทยโอ้ยมันเป็นออร์แกนิกมันเป็นธรรมชาติน่าจะกินได้ไ
0: ม่ใช่นะ
1: มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยคุณป่วยหรือเปล่าคุณมีโรคประจำตัวไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตอันนี้ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของสมุนไพรเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามาจากที่ไหนก็เหมือนกันเพราะมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะ
1: มาตรฐานค่ะ
0: จะต้องมาจากแหล่งที่ปลอดภัย
1: ปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้คือสะอาดถูกต้องนะคะตามมาตรฐานเลยล่ะค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์แผนไทยไม่ใช่แพทย์แผนไทยเป็นสัตวกรหญิงอาสาลาชาวเจริญดิฉันก็ติดไง
0: สับสนรายการแล้วนะ
1: รายการก่อนหน้านี้เป็นแพทย์แผนไทยแต่ที่เดียวกันจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะส่วนวันนี้ใครที่ติดตามทางจอบ้านฟ้าของเรานะคะก็ขึ้นภาพแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาพที่บรรยากาศนี่เหมาะมากเลยคุณช่วงนี้
0: หน้า
1: ฝน
0: แล้วใช่ค่ะฝนตกแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะพาไปเที่ยว
1: หาเครียดไม่ใช
0: ่พาหาขบหาเครียด
1: เอ้าฝนตกคุณไม่เคยได้ยินเหรอ
0: ได้ยินเสียงแต่ว่าเราไม่เคยที่จะลงไปหาเองไม่ใช่ชวนใครไปหาก็ได้นะมันจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะ
1: ไม่คุณมันอาจจะเป็นแบบว่าอะไรแบบว่าวิถีไงวิถี
0: วิถีชาวบ้าน
1: ไปหากบหาเขียด
0: หาแล้วก็
1: มีไหม
0: เอามาให้เราทาน
1: คุณกินไหมคุณกิน
0: เขียดใช่ไหมเขียดทานได
1: ้ภาษาเหนือเขียดเรียกว่าอะไร
0: ก็เขียดนี่แหละค่ะ
1: หรอ
0: ใช่
1: ทับศัพท์
0: นะเขียด
1: ทับศัพท์
0: ก็เขียดกบก็กบนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่น่าใช่นะ
0: จริงจริง
1: จริงเหรอ
0: จริงบ้านที่ฉัน
1: กบเขียด
0: คางคกก็คางคกนี่แหละ
1: ใช่เหรอตุ๊กแกล่ะ
0: ตุ๊กโต
1: ไม่ตุ๊กโต
0: ตุ๊กโต
1: แต่ไม่โตนะ
0: ตุ๊กโต
1: ที่บ้านดิฉันตัวแค่นี้บ้านดิฉันเรียกตุ๊กแก
0: ตุ๊กแกไงตุ๊กแกเด็ก
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกธรรมดาเลยไปยังไงเนี่ยตุ๊กแกอะมาเรื่องของไม่ใช่เรื่องกบเรื่องเขียดนะวันนี้จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะบอกว่าน้องอ้อเนี่ยเขาจะคัดสรรมาเลยเพราะว่าเชี่ยวชาญมากเดี๋ยวพอเกษียณไปเนี่ยก็จะไปดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะ
0: เราจะไปท่องเที่ยวนะคะเกษียณ
1: ก็ดีนะคุณจริงๆแล้วคุณไปทำสถานที่ท่องเที่ยวที่บ้านคุณดีกว่า
0: ก็ดีนะคุณจะไปไหมคะ
1: ไม่อะน่าจะตอนนั้นน่าจะเดินไม่ไหวแล้วแหละ
0: ไม่เป็นไรมีรถรับส่ง
1: ไม่ตอนนั้นดิฉันคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้าเนี่ยไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยน่าจะไปทำรายการแล้วก็จะไปดูสถานที่สำหรับอนาคตไว้
0: ไม่ถึงรายการเกี่ยวกับ
1: บ้านพักคนชรา
0: เฮ้ยช่วงนี้กำลังมาแรงนะ
1: ต้องรอคุณน้อยกับผอ.น้องว่าจะเคาะวันไหนว่าให้ทีมเราเนี่ยลงไปจัดรายการนอกสถานที่เหมือนคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราไปทางมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวมากมายเลยโดยเฉพาะคนที่ พิการทางการมองเห็นนะคะแต่ว่าครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะอุ๊ยสวัสดีท่านดร.จรูญชัยสอนด้วยนะคะเข้ามาติดตามต่อๆนะคะฝากกดติดตามด้วยเอาไปเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ไปเที่ยวก่อนนะคะพาไปเที่ยวเมื่อวานนี้พาไปสุโขทัยวันนี้ก็ยังอยู่ที่สุโขทัย
1: ค่ะ
0: มีเวลาหลายวันเราก็เลยพาไปหลายที่หน่อยนะคะที่เที่ยวที่สุโขทัยทุ่งนาหนองลมนะคะธรรมชาติ
1: ะ
0: นะหนองลมสำหรับสายสโลไลฟ์นะคะที่ใครมาก็ต้องห้ามพลาดก็คือทุ่งนาหนองลมค่ะตั้งอยู่ในบริเวณของชุมชนเมืองด้งตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นวิวของทุ่งนาสีเขียวขจีนะคะพร้อมด้วยวิวของภูเขาล้อมรอบเลยนะคะมีศาลาริมทุ่งนาตั้งอยู่หนึ่งหลังถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาเยือนชุมชนเมืองด้งแห่งนี้นะคะก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะบรรยากาศของทุ่งนาหนองลมเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสงบพร้อมกับลมเย็นๆที่พัดผ่านกลางทุ่งนาจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะนอกจากกระท่อมแล้วยังมีบริเวณศาลาริมทุ่งนาแล้วก็มีหุ่นไล่กาที่อยู่กลางทุ่งนาด้วยคนก็จะไปถ่ายรูปกับหุ่นไล่กานะคะ
1: ทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม
0: ยังมีค่ะแล้วก็อีกชื่อเรียกหนึ่งของทุ่งนาหนองลมนะคะก็คือหางโท้งหนองลม
1: แปลให้ฟังหน่อย
0: หางโท้งหนองลมภาษาทางจังหวัดสุโขทัยดิฉันไม่ทราบว่าเขาจะเหมือนกับของเราหรือเปล่า
1: หางนี่หมายถึง
0: กระท่อมการนาหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่กับถ้าคำว่ากระท่อมเขาจะพูดว่าไง
0: ถ้าอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมคะก็จะเป็นห้าง
1: แล้วถ้าเป็นถ้าคนอีสานเนี่ยคำว่าห้างคือไม่หรือไม่ก็แบบเป็นของที่เป็นเก่าๆอ่ะไม่ห้างแต่ถ้าเป็นอีสานเนี่ยถ้าเป็นกระท่อมปลายนาก็จะเป็นเถียงนาน้อย
0: ชื่อน่ารักเลยนะค่ะที่สุโขทัยเขาก็จะมีอีกชื่อเรียกของทุ่งนาหนองลมก็คือหางโท้งหนองลมนะคะคนในชุมชนเมืองด้งแห่งนี้เขาจะเรียกกันแบบนี้นอกจากสถานที่สวยๆจะถ่ายรูปออกมาสวยๆมากๆแล้วนะก็ที่มีเสน่ห์กว่านั้นก็คือชุมชนเมืองด้งจะจัดเตรียมผ้าไทยสำหรับนักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปบริเวณทุ่งนาโดยเฉพาะด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนเสื้อมอห้อมอย่างนี้นะคะใส่ถ่ายรูปกันแล้วก็ไหนๆก็ไปที่สุโขทัยแล้วอย่าลืมวันที่30ถึง31พฤษภาคมนะคะช่วงเย็นก็แวะไปร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันด้วยค่ะงานเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะคะไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมค่ะซึ่งก็หมายถึงประทีปหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนั่นแหละค่ะสืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้สัมผัสพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็ได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะ
1: น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากๆเลยคือมองไปแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากไปพักผ่อน อยู่กับธรรมชาต
0: ินะคะ
1: เห็นทุ่งหญ้าทุ่ง
0: กายพักใจ
1: ทุ่งนาใช่ไหมอันนี้เป็นน่าจะ
0: ทุ่งนา
1: สีเขียวขจีแบบนี้นะคะคุณพัทรพรก็ทักมาบอกว่าวิวด้านหลังเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็แซวมาบอกว่าน่ารักมากเลยคำว่าเถียงนาน้อยใช่
0: ห
1: ้
0: างก็น่ารัก
1: ห้างก็น่ารักนะไม่มีความว่าเก่าเนาะมอเตอร์ไซค์ห้างคุณนึกออกไหมมอเตอร์ไซค์ห้างนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเรายังมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยท่านนายกไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีการประชุมมีการไปหารือต่างๆนานานะคะในเรื่องของการประสานความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็ กำลังตื่นตัวกับเรื่องของพลังงานนะคะหรือว่าเรื่องอาหารเรื่องหลายๆอย่างเลยนะคะเรื่องเศรษฐกิจด้วยสำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากท่านจะมีภารกิจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของการบริหารประเทศแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะตอนนี้เราต้องมาดูค่ะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้มันหน้าฝนใช่ไหมหลายคนก็อาจจะมองว่าหน้าฝนเนี่ยทำไมจะต้องวางแผนมันต้องวางแผนเพราะว่าหลังจากหน้าฝนแล้วอ่ะเข้าสู่หน้าหนาวหน้าแล้งแล้วนะคะแป๊บเดียวเองท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะท่านได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็มีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการด้วยนะคะโดยคณะองคมนตรีนั้นกำชับเลยค่ะว่าเรื่องของการจัดสรรน้ำนั้นจะต้องทำให้เหมาะสมต้องให้ความสำคัญกับน้ำที่เป็นน้ำกินน้ำใช้ของพี่น้องคนไทยนี่แหละค่ะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องทำควบคู่กับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อดูแลภาคการเกษตรหรือแม้แต่อุตสาหกรรมค่ะจะเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการเยียวยาและการดูแลสภาพจิตใจค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของปีนี้นะคะที่บอกว่าปีนี้เนี่ยไทยเรามีแนวโน้มเผชิญภาวะเอลนีโญค่ะก็คือทำให้ฝนเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา คือปีที่แล้วเนี่ยยอมรับเลยนะว่าฝนตกเยอะนะคะน้ำก็โอเคละค่ะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าก็จะมีอาจจะเกิดภัยแล้งกับหลายพื้นที่ขึ้นมาก็ได้นะคะก็เลยมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะจะต้องมีการปรับแผนคือการวางแผนเนี่ยเดิมอาจจะมีการวางแผนไว้แล้วเนาะเป็นตุ๊กตา1 2 3 4พอมันเกิดเหตุการณ์ว่าอันนี้มีข้อเปรียบเทียบเขาก็ต้องมีการปรับแผนค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เร็วที่สุดด้วยนะคะแล้วย้ำนะคะว่าการช่วยเหลือนั้นต้องรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐทหารเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นค่ะส่วนทางด้านของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็ได้มีการประสานหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับกำชับว่าจังหวัดนั้นจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยแล้วก็จะเตรียมมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะสูบน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลแล้วก็มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในครัวเรือนหรือว่าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะการเยียวยาความเสียหายเนี่ยจะต้องทำอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลเนี่ยบอกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะใช้งบช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยไปแล้วนะคะ 40,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อปีนะแต่จะมีการปรับแนวทางไปถึงเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถาวรค่ะนั่นก็คือระบายน้ำแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำนะคะทางระบายน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้มีความยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็จะมีการระดมพละกำลังนะคะเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะคะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง18เขตทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำรถเจาะบ่อบาดาลรถผลิตน้ำดื่มค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำแล้วก็เพิ่มแหล่งน้ำสำรองด้วยค่ะแล้วก็จะมีการดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ใน18จังหวัดค่ะก็จะมีการสูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำนะคะรวมเกือบจะประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนนะคะแน่นอนค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะ 13:16 นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ าจารย์คะมีแฟนรายการมารออาจารย์แล้วนะคะบอกว่าอยากได้ยินเสียงอาจารย์แล้วอยากได้ยินเสียงหัวเราะนะคะบางคนอาจจะเครียดเรื่องข่าวสารกันด้วยนะ เราสองคนเองก็ชอบรอมารออาจารย์เหมือนกันนะคะอาจารย์คะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่ปราจีนบุรี
2: ค่ะวันนี้ก็อากาศพอใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ได้
0: ไหมคะ
1: ฝนตกไหม
2: ยังไม่ตกค่ะ
0: ที่กรุงเทพนี่ตกหลายรอบแล้วนะวันนี้
1: เหมือนจะแบบว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะแต่ว่าปราจีนเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรมาอาจารย์มีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ฟังบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคงูสวัสดค่ะ
0: ค่ะ
2: ชื่อโรคนะคะมันก็จะเรียกตามลักษณะของอาการแสดงก็คือผื่นที่ผิวหนังตามรอยโรคเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆตามแนวประสาทเหมือนงูนะคะเขาก็เลยเรียกว่างูสวัสดนะคะก็สาเหตุก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะชื่อวาริเซลลาซอสเตอร์นะคะซึ่งมันเป็นพี่น้องกันกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเดิมนะคะแต่ว่าคนละตัวกันนะแต่ตระกูลเดียวกันนะคะก็รูสวัสดเนี่ยจริงๆติดครั้งแรกในชีวิตจะเป็นโรคอีสุอีใสค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสตัวเดียวกันที่ทำให้เราเป็นอีสุอีใสครั้งแรกในชีวิตเนี่ยค่ะจะหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทนะคะรอวันที่ถ้าเราแบบภูมิตกนะคะหรือว่าไปติดเชื้อผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะหรือสัมผัสโดยตรงกับตุ่มน้ำคือช่องทางการติดต่อเนี่ยก็คือการหายใจก็ได้การสัมผัสโดยตรงกับคนที่เป็นก็ได้และร่วมกับภูมิคุ้มกันในตัวเราต่ำนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเกิดไปกระตุ้นอะไอเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยให้กำเริบแบ่งตัวแล้วก็เกิดแอคทีฟนะเกิดว่าเราเป็นงูสวัสดขึ้นมาได้นะคะมันก็จะมีลักษณะผื่นนะคะตามแนวเส้นประสาทใช้งูเลื้อยโดยที่ก่อนที่จะออกผื่นเนี่ย 1-3 วันเนี่ยมันจะมีอาการนำเช่นมีไข้เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ติดเชื้อเนี่ยร่างกายเรามักจะแสดงสัญญาณเตือนก็คือมีไข้นะคะอ
0: ่
2: อนเพลียเวลาคนมีไข้ก็จะรู้สึกเพลียนะคะจะเริ่มเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทปวดเนื้อปวดตัวหรือบางคนปวดหัวนะถ้าบางคนไปเป็นแถวๆที่ลูกตาก็อาจจะตาสู้แสงไม่ได้
0: ะ
2: นะคะหลังจากนั้นพอเริ่มมีอาการนำปุ๊บก็จะเข้าสู่ระยะออกผื่นผื่นก็จะเป็นแนวนะคะตามแนวเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวๆหลังแถวๆเอวนะหรือใบหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคืออาจจะเป็นผื่นแดงๆก่อนหลังจากนั้นแตกออกเป็นตุ่มน้ำใสนะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะลักษณะที่สำคัญคือผื่นมันจะปวดแสบปวดร้อนนะคะมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายหรือข้างใดข้างหนึ่งของใบหน้านะคะในคนที่มีภูมิตกเยอะๆเช่นคนไข้อาจจะเป็นมะเร็งไปให้เคมีบำบัดมาหรือว่าเป็นคนไข้ HIV พวกนี
0: ้
2: ผื่นอาจจะรุนแรงมากกว่าคนปกติที่ภูมิไม่ต่ำขนาดนี
0: ้
2: นะคะและคือคำถามเนี่ยเขาจะชอบถามว่าเออมันพันรอบตัวแล้วจะตายอะไรเงี้ย
1: มีความเชื่อแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
2: มีโอกาสแต่เจอน้อยมากนะคะเพราะว่าปกติอ่ะมันมักจะเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งตามแนวเส้นประสาทนะคะแต่ว่าในคนที่ภูมิตกมันก็อาจจะพันรอบตัวได้แต่ว่ากว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยหมอมักจะให้ยาอะไรแบบว่าจนช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้
0: ะ
2: นะคะคนไข้อาจจะไปเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นแต่มีการติดเชื้องูสวัสดรวมก็ได้เพราะว่าอย่างคนไข้โรค HIV เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีแบบภูมิตกแล้วก็มีติดเชื้อแทรกซ้อนอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นแล้วก็ต้องไปหาหมอเนาะถ้าไม่ไปก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อคือโบราณเนี่ยการรักษาอาจจะไม่ใช่เหมือนสมัยใหม่เนาะก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเป่าอะค่ะ
0: เป่าให้พ่อหมอเป่า
1: อย่างนี้คือบางคนเขาบอกว่ามันหายแต่บางคนเขาบอกว่ามันจะติดเชื้อไหมอะเป่าด้วยน้ำหมาก
2: ไม่ค่อยแนะนำแล้ว
1: เป่าด้วย
2: เพราะว่า เหล้าขาว
1: เหล้าขาวใช
0: ่ค่ะ
2: คือไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าคือจากข้อมูลที่มีนะตอนนี้เนี่ยยามันได้ผลดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะการมาตรฐานการรักษาเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็ถ้าเราไปเสียเวลาเป่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือมันทำให้เราเขาเรียกว่าชักช้านะคะคือหมายความว่ารักษาช้าแล้วก็อาจจะทำให้โรคมันรุนแรงขึ้นนะซึ่งถ้าโรคมันรุนแรงขึ้นเนี่ยเวลาสมมติว่ามันทิ้งความปวดมันทิ้งยาวหลายปีถ้าตอนเชื้อมันแบบว่าตอนกำเริบเชื้อมันเยอะแล้วเรารักษาช้าอะไรเงี้ยค่ะเราจะทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกหลายปีซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่ากี่ปีคืออันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงตอนติดเชื้อดังนั้นรีบรักษาดีกว่าคือสวัสดิ์อ่ะมันเกิดจากเชื้อไวรัสมันก็เหมือนโรคหวัดอ่ะก็ต้องรีบรักษาถ้ารีบรักษาเชื้อมันไม่เยอะมากมันก็หายไวแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโรคงูสวัสดิ์หรือโรคเลิมเนี่ยถามว่ามันหายเองได้ไหมจริงๆมันมีโอกาสหายได้เองแต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้มันแบบว่าปล่อยให้หายเองโดยที่ไม่ช่วยร่างกายเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเลิมเล็กๆน้อยๆบางทีก็หายเองเนาะบางคนไม่ต้องทายาแต่ว่าอย่างงูสวัสดิ์เนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่านะคะเราก็ควรจะช่วยร่างกายเขานิดนึงนะก็รีบรักษาหาหมอกินยาอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้โรคมันหายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เป็นน่ะมันก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือคนที่อยู่ในช่วงที่ภูมิตกชัดเจนนะร้อยทั้งร้อยก็คือภูมิตกอายุเยอะมีโรคร่วมหลายอย่างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงนะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของงูสวัสดิ์เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือหลังจากหายไปแล้วเนี่ยมันทิ้งความปวดตามแนวเส้นประสาทมากน้อยยาวนานสั้นเนี่ยแล้วแต่คนบอกหมอก็บอกไม่ได้นะคะว่าคุณจะปวดมากปวดน้อยคุณจะปวดไปอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกได้เลยแล้วแต่คนนะคะ
1: อันนี้แล้วแต่คน
2: ใช่แล้วแต่คนไม่รู้สาเหตุแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากภูมิของแต่ละคน แล้วก็ความรุนแรงในช่วงของการติดเชื้อถ้าเชื้อเยอะมันก็อยู่ในปมประสาทเรานาน นะคะ ทีนี้ถ้างูสวัสดขึ้นตานี่ก็อันตรายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาช้า มันอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาจอประสาทตาอักเสบนะคะแล้วก็พวกนี้คือคำว่าเส้นประสาทเนี่ยมันจะเชื่อมกับไปทางสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยมันคล้ายๆมันไปซ่อนอยู่ในปมประสาทในหัวเราได้นะคะมันสามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าเราเป็นอัมพาตก็ได้ปากเบี้ยวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินการทรงตัวตามมาหลังจากที่หายตัวผื่นจากงูสวัสดิ์แล้วก็ได้นะคะอย่างบางคนแบบว่าหลับตาไม่สนิทเป็นอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกอะไรเงี้ยนะคะ
1: มันก็รู้ว่ากันนะอาจารย์
2: ใช่ใช่คือถ้าเป็นแถวๆหัวเนี่ยจะน่ากลัวตั้งแต่บ่าขึ้นไป
1: เราเคยเป็นจากปลายจมูกเนี่ยค่ะพาดลงมาที่หัวไหล่
0: อันนี้คือพี่กบเป็นเอง
1: ใช่อันนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันที่สุดแล้วอ่ะมันทรมานมากๆแล้วคนที่เป็นที่ตาเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันทั้งปวดแสบปวดร้อนด้วยแล้วมันเจ็บ
0: ค่ะ
1: เจ็บปวดแสบปวดร้อน
0: อ๋อเคยเป็นค่ะแต่เป็นที่ตัว
1: อ๋อ
0: เป็นที่ยืนค่ะ
1: พันรอบตัวไหม
0: ไม่ถึง
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มขึ้นแล้วก
1: ็
0: มีความสงสัยก็รีบไปหาหมอแล้วก็ทานยาก่อนแต่ก็มีอาการเยอะเหมือนกันค่ะ
1: อันนี้ขนาดเป็นตอนเช้าแต่อาการ
0: อ
1: ่ะมันโชว์ตั้งแต่ตอนหัวค่ำละ มันเจ็บเหมือนคนเอาไม้มาทุบหน้าเราอ่ะแล้วมันแดงๆเป็นผิวมันแดงๆแล้วก็เอ๊ะอะไรพอตื่นเช้ามาอ๋อเราเป็นสิวเราก็คำนึกว่าเป็นสิว
0: ไม่
1: แกะนึกว่าเป็นสิวที่ไหนได้อ่ะพอนั่งไปหนึ่งชั่วโมงทำไมมันขึ้นมาละเริ่มลามลดหนักนี่อย่างคุณพัทราพรนะคะก็บอกว่าเคยเป็นที่แต่ว่าเป็นเริ่ม
0: อ๋อ
1: เป็นเริ่มนี้จะไม่หนักเท่างูสวัสดิ์ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ค่ะเริ่มจะไม่ถ้าเทียบความรุนแรงโดยรวมๆแล้วน้อยกว่างูสวัสดิ
0: ์
2: ค่ะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็คืองูสวัสดิ์เนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเป็นผื่นมันมีการแตกกันอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียแทรกเข้ามาได้ก็คือเป็นทั้งติดเชื้อไวรัสงูสวัสดิ์และติดเชื้อทั้งแบคทีเรียแทรกซ้อนนะคะทีนี้การป้องกันไม่ให้เป็นงูสวัสดิ์เนี่ย ก็คือเดี๋ยวนี้มันก็มีวัคซีนเนาะในคนที่แบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วอยากจะป้องกันเนี่ยจริงๆก็ลองไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูได้นะคะเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเคยเป็นบ่อยๆตามฤดูกาลอะไรเงี้ยนะคะอย่างนี้มันก็มีวัคซีนอยู
0: ่
2: นะคะแต่ว่าน่าจะเสียเงินเองไม่ได้
1: ใ
2: ช่
1: อันนี้เสียเงินเอง
2: ค่ะแล้วก็ที่ง่ายๆเลยก็คือเราดูแลภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะวิธีที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงดีที่สุดอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
0: ค
2: ่ะนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดใครนอนดึกนอนน้อยเนี่ยลืมว่าคุณต้องใช่จะแบบกำเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รักษาอารมณ์ให้ปกติอย่าเครียดความเครียดก็ทำให้ภูมิตกนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลากหลายนะคะแล้วก็ในบางคนที่เขาภูมิตกหรือว่ามีกินยากดภูมิอยู่เช่นบางคนเป็นโรคที่ต้องกินสเตียรอยด์ขนาดสูงๆเนี่ยบางทีหมอเขาก็จะให้ยารักษางูสวัดนั่นแหละแต่ว่ากินน้อยลงกว่าปกติคือกินเหมือนกินป้องกันไปเลยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยนะคะก็คือต้องควรจะรีบไปพบแพทย์ถ้าเราไม่มั่นใจเนาะปกติเราก็จะเอ๊ะอ่ะนะเวลาคนแบบเริ่มเป็นอ่ะก็ต้องไปหาหมอให้ช่วยวินิจฉัยว่าใช่จริงหรือไม่นะคะแล้วก็การรักษาโดยเร็วที่สุดเนี่ยมันจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะปกติเนี่ยยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะให้กินภายในเร็วที่สุดก็คือไม่ควรเกิน48ถึง72ชั่วโมงหลังจากเกิดผื่นนะคะเพื่อหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสนะคะทีนี้ยาก็ชื่อไซโคเวียนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีตัวนี้แหละนะคะเขาก็จะให้กินวันหนึ่ง5เวลานะคะประมาณสัก 5-7 วันถ้าใครไม่ดีขึ้นหมอก็อาจจะต่อให้ต่อไปอีกหน่อยนึงอาจจะเป็น 10-14 วันแล้วแต่รอยโรคของแต่ละคนนะคะทีนี้ยาตัวนี้เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะก็คือเมื่อไวรัสเกิดการแบ่งตัวมันก็จะเข้าไปยับยั้งไม่ให้แบ่งตัวแต่ไอสิ่งที่มันแบ่งไปแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นก็ต้องรอภูมิของร่างกายมากำจัดเองนะคะทีนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าทำไมแบบงูสวัดมันฆ่าไม่ตายคือเราภูมิตกเมื่อไหร่อายุเยอะภูมิตกเนี่ยมันคนที่เคยเป็นก็จะมีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นขึ้นมาได้
0: อ
2: ีกนะคะมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาเพราะว่าพวกเนี้ยมันหายแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งการซ่อนตัวของมันอ่ะมันจะแบบว่าจำศีลนะคะเหมือนแบบว่าจำศีลคือมันไม่โชว์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่ผิวเซลล์คือเวลาที่ร่างกายเราติดเชื้อเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะไปเก็บกิน
0: ค
2: ือจะแบบว่าไปทำลายสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคเชื้อไวรัสใช่ไหม
0: คะ
2: โดยที่คือคล้ายๆกับมันจะชูมือเรียกอ่ะนะคะคืออธิบายง่ายๆคือมันจะมีภาษาทางการแพทย์อยู่เวลาที่แบบเชื้อมันกำลังแอคทีฟเนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันสงบซ่อนตัวอยู่เนี่ยคือมันเก็บมือมันอดมันก็เหมือนแบบว่านิ่งๆจำศีลอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปมประสาทเราอ่ะคือร่างกายเราอ่ะถูกเขาเรียกว่ามีกลไกป้องกันไม่ให้อะไรเนี่ยเข้าไปในปมประสาทง่ายๆเป็นกระบวนการแบบปกป้องของร่างกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เชื้อตัวนี้มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยและอยู่ในระยะจำศีลสงบเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ายาก็เข้าไม่ถึงยาที่ใช้กันเนี่ยต้องรอมันแอคทีฟแบ่งตัวเพราะว่ากลไกของยาคือยับยั้งการแบ่งตัวแต่ถ้ามันอยู่แบบสงบมันจะไม่แบ่งตัวนะคะเพราะนั้นยาไม่ได้ออกฤทธิ์ตอนมันสงบยาออกฤทธิ์ตอนมันแบบแอคทีฟนะคะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบเราเป็นครั้งเดียวแล้วหายตลอดชีวิตไม่ได้หรอทำไมแบบว่าภูมิตกแล้วยังต้องเป็นขึ้นมาอีกก็คือเป็นหลายๆกลไกในตรงนี้ของตัวเชื้อเองของธรรมชาติของเชื้อหรือว่าของกลไกของร่างกายนะคะทีนี้ถ้าเป็นทางสมุนไพรเนี่ยตัวที่เป็นราชายาโรคผิวหนังแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเริงมูสวัสดเนี่ยก็คือพยาย
0: อ
2: นะคะหรือมีชื่อว่าเฉลตทังพรนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพยายอเป็นยาตัวแรกของอะไบโบเบตที่ทำมาแบบว่าให้เด็กในโรงพยาบาลใช้ในเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโด ดยเราจะใช้ตัวเมียเป็นยามันจะมีตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าตัวผู้มันจะมีหนามนะคะก็จะใช้เป็นตัวเมียนะคะมันเป็นยาโรคผิวหนังที่เก่งมากเพราะว่าผื่นแพ้คันแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษรวมถึงเริงมูสวัสดเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนแล้วก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพยายอนเนี่ยจริงๆเป็นพี่น้องวงเดียวกับฟ้าหะไลโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พืชวงเนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการต้านไวรัส
0: ค่ะ
2: ฟ้าหะไลโจรก็เก่งเนาะเกี่ยวกับไวรัสหวัดโควิดอะไรต่างๆพยายอก็เก่งเหมือนกันกับไวรัสเริงมูสวัสดนะคะแล้วเขามีงานวิจัยพบว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ยับยั้งได้ทั้งเริมและงูสวัสดนะคะและยับยั้งได้ตั้งแต่ต้นทางคือป้องกันไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าไปในเซลล
0: ์
2: นะคะตรงนี้เนี่ยอาไซโควียทำไม่ได้เพราะว่าอาไซโควียทำได้เฉพาะตอนไวรัสแบ่งตัวอยู่ในเซลล์แล้วนะคะแต่ว่าตัวพยายอเนี่ยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไวรัสมันเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์แล้วพยายอก็ออกฤทธิ์ได้เหมือนอาไซโควียก็คือยับยั้งไม่ให้ไวรัสแบ่งเซลล์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเหนือกว่าในเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์นะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าสามารถที่จะทำให้รอยโรคเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะจะตกสะเก็ดภายใน3วันเริ่มตกสะเก็ดภายใน3วันหลังจากที่ทาและเมื่อผ่านไป7วันผื่นจะลาบลงแทบจะหายเลยนะคะแต่ทีนี้ใช่ค่ะเทคนิคของการทายาคือต้องทาบ่อย
0: ๆ
2: นะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันจะแบ่งตัวเร็วนะคะเพราะนั้นคนที่ทั้งกินยาแผนปัจจุบันหรือทายาพยายอเนี่ยก็ต้องทาบ่อยๆวันละ 4-5 ครั้งไปเลยนะคะยิ่งยาสัมผัสกับเชื้อโรคว่าร้อยโรคได้เร็วได้ถี่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกำจัดไวรัสได้มากเท่านั้นนะคะในช่วงที่มีไข้แรกๆเนี่ยเราสามารถกินฟ้าหะไลโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลานะไม่เกิน5วัน7วันนะคะอันนี้มันก็จะไปช่วยกันนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าหายแล้วแล้วก็ยังปวดอยู่เนี่ยจริงๆเราแนะนำให้กินพวกกลุ่มยาฤทธิ์เย็นเช่นยาปักกิ่งนะคะยาปักกิ่งเนี่ยมันจะช่วยเสริมภูมิลดการอักเสบได้นะคะก็กิน1เม็ด3เวลาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าหมอแผนปัจจุบันเขาจะให้เป็นพวกยาแก้ปวดตามเส้นประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นงูสวัสดเนี่ยจริงๆอยากให้กินยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยเสมอนะคะเพราะว่าเอาเหมือนเอาทุกทางไว้ก่อนนะคะเพราะว่า
1: แต่มันไม่ตีกันใช่มั้ยคะ
2: ไม่พยายอเราทาภายนอก
0: ถ้าอย่างฟ้าทะลายโจรแบบเนี้ยค่ะอาจารย
2: ์อ๋อร่วมกันได้ค่ะฟ้าหะไลโจรก็กินช่วงที่แบบมีไข้ช่วงวัน2วันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยกันไม่ตีกันค่ะแล้วก็ตัวอาไซโควียที่หมอให้มาก็กินตามเวลาวันละ5ครั้งนะคะแล้วก็ทาพยายอร่วมด้วยบ่อยๆวันละ5ครั้งตามเวลายากินอันนี้จะยิ่งทำให้แบบแห้งไวกว่ากินยาอย่างเดียว

0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเรื่องจริงหรือ Fake News การรู้จักแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่ผิดในยุคนี้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะข่าวปลอมหรือ Fake News สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์เป็นหนึ่งในภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการยืนยันในบางครั้งข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเราเผชิญกับข่าวสารที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลแล้วเราต้องตรวจสอบยังไงเรื่องนี้สื่อสารมวลชัวร์มีคำตอบครับ
7: ข้อควรระวังอย่างนึงนะครับเวลาที่เราได้ข้อมูลอะไรมาก็ตามทีอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะครับเราอ่ะอยากจะเป็นคนแรกเลยที่แชร์ออกไปนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า fear of missing out นะหรือว่า FOMO นะครับต้องเป็นคนแรกทันทีเลยที่รีบส่งออกไปนะฮะสื่อก็มีอาการแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะเป็นคนแรกเลยที่นำเสนอข่าวนี้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าการที่เราด่วนแชร์นะหรือว่าสื่อเองเนี่ยด่วนทำข่าวและนำเสนอข่าวออกไปเนี่ยจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการที่จะไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจะมีความผิดพลาดนะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงมากๆดังนั้นนะครับเวลาเราได้สื่อมาแล้วนะครับเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะฮะ
6: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราเห็นหรือได้รับมานั้นจริงหรือปลอมเรามีวิธีการที่สามารถช่วยในการตรวจสอบได้ง่ายๆข้อแรกคือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆต้องดูว่าแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวนั้นๆเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่หากเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่คุ้นเคยหรือดูไม่น่าเชื่อถือก็อย่าหลงเชื่อโดยไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อที่2คือตรวจสอบแหล่งอ้างอิงหากข้อมูลนั้นอ้างอิงจากแหล่งที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลนั้นได้การไม่พบแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ฟังดูผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือข้อที่3คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact checking ปัจจุบันมีเว็บไซต์และเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับเช่นเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบข่าวปลอมหรือการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายๆแห่งเพื่อเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูลนั้นๆข้อที่4คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลหากข่าวนั้นฟังดูเกินจริงหรือบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบที่สร้างความตื่นตกใจมากเกินไปอาจเป็นการบิดเบือนหรือข่าวปลอมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านการแชร์ข้อมูลหรือข่าวสาร

0: ที่ไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบอาจทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่เฟกนิวส์ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เราหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงแต่ยังสามารถสร้างความสับสนหรือความเข้าใจผิดในสังคมได้การรับผิดชอบในการแชร์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สังคมปลอดภัยจากข่าวปลอม
1: เวลาที่เราได้ข้อความอะไรมานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามทีนะครับอ่านดูสักครั้งนึงก่อนนะพออ่านดูเสร็จปุ๊บนะเอ๊ะไหมถ้าเกิดว่าเราเริ่มเอ๊ะนะครับเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะดีเกินไปนะมันไม่น่าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นลองดูสำนักข่าวอื่นๆนะนอกเหนือจากแหล่งที่เราได้รับนะครับหรือถามคนข้างเคียงก็ได้ถามเพื่อนนะครับถามลูกถามหลานก็ได้นะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมภาพแบบนี้มันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น AI นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถที่จะสร้างสื่อออกมาได้นะครับมีถึงขนาดขั้นที่เรียกว่าเอาหน้าของคนหนึ่งเนี่ยมาพูดประโยคที่เขาไม่ได้พูดก็ได้ AI มันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับหรือนะครับอีกลักษณะหนึ่งเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีการพูดถึงเรื่องของสุขภาพครับไปดูแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้อย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับลองไปดูซิว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องรีบแชร์นะครับเอาไว้ชัวร์ก่อนครับ
0: ในท้ายที่สุดการรู้จักแยกแยะเรื่องจริงและเฟกนิวส์เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีในยุคที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วเราทุกคนสามารถช่วยกันสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ด้วยการตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่จะแชร์หรือเชื่อข้อมูลใดๆครับ
2: 13นาฬิกา42นาทีนะคะกับทั่วทิศถิ่นไทยเราเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769717นะคะ18นะคะ17ไม่เปิดนะ18นะคะ2769717นะคะ02ด้วยค่ะ
3: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณยาวจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: เชิญค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับคุณหมอครับ
5: ค่ะ
4: คือผมหมอที่พุทธสารคามเขาบอกอำเภอโคสูงเขาบอกผมเป็นโรคกระเพาะครับผมโรคเกาต์อ่ะ
5: จ้ะ
4: ทีนี้อาการของมันเนี่ยนะเดี๋ยวที่ผมปวดที่ข้อข้างซ้ายเนี่ยจากนิ้วมือขึ้นมาจนถึงข้อศอกแค่นั้นปวดมากตอนคืนก็ปวดครับปวดบางทีปวดจับอะไรไม่ได้มันจะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยเป็นไรอย่างนั้นไหมครับจะเข้าเป็นงั้นไหม
5: ถ้าหมอคอนเฟิร์มมาแล้วก็เป็นไปได้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือตรวจร่างกายร่วมกับตรวจยูริกในเลือดถ้าเกิดยูริกในเลือดสูงแล้วก็มีอาการข้อปวดอักเสบบวมแดงร้อนช่วงกำเริบเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าเป็นโรคเกาต์ค่ะ
4: แล้วตอนกลางคืนเวลาตอนตีหนึ่งตีสองผมลุกจากเตียงจะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินไม่ได้เลยครับขาข้างซ้ายนี่เนี่ยไม่มีแรงบางทีต้องค่อยๆเดินไปแต่ทีนี้พอเดินถึงห้องน้ำเวลากลับไปเดินได้อย่างสบายเงี้ยมันเป็นไงมันเหมือนมันติดกันไหมมันข้อเดียวกัน
5: ยังหมายคำถามคืออะไรนะคะ
3: หมายถึงว่าตอนตื่นมา
4: ตอนตีหนึ่งตอนผมลุกจากเตียงจะเข้าห้องน้ำผมเดินไม่ได้เลยครับต้องขอบเตียงเดินเข้าห้องน้ำเลย
5: ทีนี้
4: พอถึงห้องน้ำ
5: คือ
2: เอาสรุปสั้นๆจ้ะสรุปสั้นๆคุณยาว
4: คร
2: ับ ค่ะ
4: คือ
3: ก็คือลุกตื่นกลางดึกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเดินไม่ได้ไม่มีแรงต้องคอยเกาะๆไปใช่ไหมแล้วพอ
5: คำถามที่จะถามคืออะไรคะ
4: จะถามว่ามันเกี่ยวกันไหมกับข้อมือข้อเท้า
5: เราเดินไม่ได้เพราะว่าเราเจ็บข้อหรือเปล่าล่ะคะ
4: ไม่เจ็บตอนกลางคืนเกี่ยวแต่พอลุกจากเตียงเจ็บเลยเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยครับผม
2: อ๋อเจ็บเฉพาะตอนเดินหรือเปล่าคะ
3: ตอนลุกไปห้องน้ำ
4: ครับข้อห้องน้ำมันเจ็บ
5: แล้วตอนที่จ้ะ
3: ยังไงนะคะ
2: คุณยาว
4: ครับผมครับ
2: คุณยาว
4: แล้วยามียาอะไรมั่งครับเดี๋ยวนะ
5: คืออย่างนี้เนาะหนูอ่ะไม่สามารถที่จะฟังเสียงอาการแล้วก็วินิจฉัยโรคได้แม่นยำได้เท่ากับเราตรวจร่างกายกับแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการวินิจฉัยโรคเกาต์เนี่ยก็คือคุณหมอต้องตรวจร่างกายเรานะคะว่าข้อเราเนี่ยปวดบวมแดงร้อนไหมเอาเลือดเราไปตรวจนะคะว่ายูริกในเลือดเนี่ยสูงไหมคือมันอาจจะสูงหรือปกติก็ได้นะคะถ้าสูงมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายืนยันว่าเป็นเกาต์หรือว่าเอ็กซเรย์ดูว่าข้อเนี่ยมันมีความเสียหายรวมด้วยหรือเปล่าทีนี้ที่คุณหมอเขาบอกว่าเราเป็นเกาต์อ่ะเขาตรวจเลือดเอ็กซเรย์เราด้วยไหมคะหรือว่าดูแต่แค่อาการ
4: เขาหมอคนแรกเป็นหมอผู้หญิงเขาบอกเป็นเกาต์เลยครับแต่หมอที่สองเป็นผู้ชายทีนี้เขาให้ไปเอ็กซเรย์ตรงข้อมือที่ผมพูดในหมอฟ้าข้างซ้ายเนี่ยเขาบอกมีอะไรเขาบอกให้ยาแก้เสร็จแล้วก็ยาแก้ปวดมาให้กินครับผม
5: แล้วกินแล้วดีขึ้นไหมช่วงที่ยามันออกฤทธิ์อ่ะ
4: มันก็ดีขึ้นครับแต่พอหมดฤทธิ์แล้วก็อีกแล้วเริ่มอีกแล้วปวดอีกแล้วแล้วตัวยาเขาเราจะซื้อตามท้องตลาดได้ไหมครับยาเขาเนี่ย
5: แล้วยูริกในเลือดสูงไหมทราบไหม
4: เขาไม่บอกครับเขาไม่บอก
5: คือย่างนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยลองขอหมอตรวจยูริกในเลือด
4: ครับ
5: นะคะถ้ายูริกในเลือดมันสูงเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอพิจารณาให้ยาลดกรดยูริกในเลือด
4: ครับ
5: เพราะว่าถ้าเรายูริกในเลือดสูงเราได้รับยาลดกรดยูริกในเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้โรคมันสงบแล้วทำให้เราไม่ต้องไปใช้ยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะทีนี้ยาแก้ปวดเนี่ยก็คือถ้ามันปวดบวมอักเสบมากเราก็กินได้แต่ว่าถ้ากินหลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีผลต่อกระเพาะหรือว่าไต
4: ครับ
5: กรณีที่เรารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นอาจจะต้องให้หมอวินิจฉัยหาโรคอื่นเพิ่มเติมเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องตรวจเลือดค่ารูมาตอยโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะ
4: คร
5: ับ
3: คร
4: ับ
3: ค่ะ
4: แล้วยา
5: ถ้าเป็นสมุนไพรเนาะอาจจะลองกินยาหนวดแมวแล้วก็ยาแก้ปวดภายนอกก็จะเป็นพวกสเปรย์นวดแก้ปวดทั่วไปอ่ะได้ถ้าเป็นเกาต์นะจะแนะนำกินยาหนวดแมวคู่กับเถาอันเปียงก็ได้ยาหนวดแมว
4: แล้วเขาบอกว่าพวกอาหารเนี่ยยกเว้นพวกอะไรบ้างครับเนี่ย
5: คืออาหารเนี่ยถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะส่วนใหญ่จะให้ลดการกินเนื้อสัตว์ค่ะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไม่ใช่ยอดผักแบบที่เคยเข้าใจในอดีตนะจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เช่นพวกเครื่องในสัตว์พวกเนี้ยค่ะแล้วก็พวกของหวานพวกแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะ
4: ของหวานนี่กินไม่ได้เลยเหรอ
6: ลดก็คือกินน้อยลง
3: กินได้แต่กินน้อยอะไรเงี้ย
5: จ้ะคนไข้กินเหล้ากินเบียร์ไหมล่ะ
4: เมื่อก่อนกินครับแต่นี้ผมไม่กินแล้วครับผม
6: เมื่อก่อนนั้นยังเมื่อก่อนนั้นยังคะ
4: เมื่อปีท้ายนี่นะครับ
6: อ๋อปีที่แล้ว
5: ก็คืออาหารที่มันทำให้เกากำเริบเนี่ยค่ะมันจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์ปลาต่างๆปลาดุกหรือว่าพวกเป็ดพวกไก่
4: แล้วพวกกุ้งกินได้ไหม
5: แต่ก็ผลิตอันไหนเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องลดการกินในช่วงที่โรคกำเริบถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะ
4: กุ้งและปลาซิวอย่างนี้กินได้ครับคุณหมอ
5: นั่นแหละมันเป็นแหล่งของเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของพิวรีนซึ่งเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกในเลือดค่ะ
6: ถ้ามันมี
5: คือเราลดการกินลง
4: ครับ
6: เข้าใจนะคะคุณยาวคือคุณยาวคุณหมอบอกอาจารย์อาบอกว่าคือลดอาการลดการกินไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กินเลยแต่ว่าลดการกินลงก็คืออาจจะกินน้อยหน่อยนะ
4: คือแต่น้อยกินแต่น้อยไง
6: จ้า
5: ใช่แต่ในช่วงที่โรคกำเริบเนี่ยเขามักจะให้หลีกเลี่ยงใช่ค่ะ
4: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
6: ค่ะคุณยาวจากมหาสารคามนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพโรคเกาต์เนี่ยหลายคนเป็นก็เขาบอกว่ามันการใช้ชีวิตมันน่ารำคาญจะปวดนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่เนิ่นๆก็จะได้รู้แหละว่าโรคเกาต์สาเหตุมันมาจากอะไรบ้าง
3: ค่ะ
6: ค่ะ ค่ะ
3: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะ คุณสุทธินีค่ะถามอาจารย์ว่าสรุปแล้วผู้สูงอายุควรจะฉีดวัคซีนงูสวัดใช่ไหมคะ
5: ค่ะคือวัคซีนงูสวัดเนี่ยเป็นวัคซีนที่ไม่ได้แบบว่าบังคับที่ว่าต้องฉีดนะคะแต่ว่าใช้คำว่าแนะนำว่าในผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้องูสวัดเนี่ยการฉีดก็อาจจะช่วยลดการเกิดงูสวัดได
3: ้
5: ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณสัก50ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นมะเร็งได้ยาสเตียรอยพวกนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดี
3: นะ
5: แต่วัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นเชื้อตายอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องไปให้คุณหมอเขาแนะนำอีกทีนึงนะคะ
3: ค่ะ
6: ไปที่สายทางบ้านบ้างนะคะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคะ
7: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
6: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: ผมน่ะเป็น
6: คุณสอขออนุญาตนะคะคุณสอปิดวิทยุหน่อยนะคะ
7: ครับครับ
6: ค่ะฟังทางโทรศัพท์เนาะเชิญเลยค่ะ
7: ครับครับผมเป็นผดผื่นคันครับเวลาอากาศร้อนเหงื่อซิบๆเนี่ยมันจะคันเป็นตัวผุดผุนคันทั่วตัวเลยครับต้องรักษาแบบไหนครับ
5: เหมือนแพ้เหงื่อตัวเองไหมคะ
7: ครับครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับ
8: คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับ
3: คุณสอไม่ปิดเลยนะคะเพราะว่า
6: ปิดวิทยุแต่ถ้าคุณสอจะเปิดถ้าคุณสอจะเปิดคุณสอก็ต้องเดินห่างมาเลยออกจากบ้านมาเลย
7: ปิดแล้วครับ
6: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
5: มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมคะเช่นมีปัญหาเรื่องการนอนหรือการขับถ่ายไหมคะ
7: ก็มีอีกครับนิดหน่อยครับแต่โรคประจำตัวผมก็เป็นเบาหวานครับ
5: ครับแล้วเบาหวานเนี่ยคุมได้ดีไหม
7: ก็หมอท่านบอกว่าก็ดีอยู่ครับร้อยกว่าๆนี่แหละครับ
5: ค่ะคือโดยปกติแล้วอะค่ะผดผื่นคันที่มันประทุออกมาที่ผิวอะค่ะถ้าเป็นมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองว่าเกิดจากข้างในร่างกายเราอ่ะมีของเสียเยอะซึ่งอาจจะเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะเช่นของหวานของมันของทอดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเราไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกได้อย่างเงี้ยท้องผูกบ่อยอย่างเงี้ยของเสียมันก็คั่งอยู่ในร่างกายหรือว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบบระบายของเสียออกด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าการนอนคือการกินการนอนนอนไม่ดีนอนน้อยเนี่ยภูมิตกก็จะทำให้ผื่นมันขึ้นง่ายเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องดูแลพวกพื้นฐานพวกนี้ก่อนก็คือเราพยายามกินผักผลไม้อะไรเงี้ยของทอดของมันของหวานแล้วก็ลดการกินหน่อยนะอะไรที่กินบ่อยๆก็ลดลงแล้วก็นอนพักผ่อนให้ดีแล้วก็การที่เรากินดีนอนดีอ่ะเดี๋ยวร่างกายเราก็จะขับถ่ายได้ปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นยาสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกคาลามายนะคะหรือว่าพญายอก็ได้นะตามอาการเวลาคันนะคะแล้วก็อาจจะกินล้างจืดล้าง
7: ก็ทาผมก็อยู่ได้พวกคาลามายมันก็หยุดชั่วคราวครับ
5: มันขึ้นทุกวันเลยเหรออ
7: ะไรครับ
5: มันขึ้นทุกวันเลยเหรอคะผื่น
7: ทุกวันครับถ้าเหงื่อเราซิบๆนี่ครับ
5: คืองั้นก็ลองกินล้างจืดลองกินล้างจืดสัก7วันต่อเดือน
7: ล้างจืด
5: กิน1ซอง1แก้ว3เวลา
7: เป็นยาเหรอครับล้างจืด
5: เป็นยาล้างพิษ
7: อ๋อล้างจืด
5: ใช่ค่ะ
6: เป็นรูปแบบไหนคะอาจารย์คะ
5: เป็นชาชง
6: ชาชงนะคะคุณสา
5: 1แก้ว3เวลาสัก7วัน
7: 1แก้ว3เวลาสัก7วันนะครับ
5: ใช่แล้วก็ถ้าระยะยาวยังเป็นอีกอาจจะเสริมขมิ้นไปวันละ 2-3 เม็ดแต่ล้างจืดไม่ให้กินยาวนะกินแค่7วัน
7: ครับครับเราหาซื้อได้ที่ไหนครับตามร้านขายยามีขายหรือเปล่า
5: ใช่ลองหาซื้อตามร้านยาเนาะหรือว่าในออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือจะเด็ดใบมาต้มกินเองก็ได้แต่ต้องล้างให้สะอาดประมาณสัก10ใบน้ำลิตรครึ่ง
7: ครับ
6: ค่ะนะคะคุณสอ
7: ค ครับขอบคุณมากครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีสุขภาพร่างกายที่มันไม่ค่อยเอื้อกับการใช้ชีวิตนะ
3: บางคนแพ้ก็แพ้จริงๆนะแพ้เหงื่อ
6: แพ้ทุกอย่างก็มีเมื่อก่อนนี้ฉันแพ้ทุกอย่างเลย
3: แพ้ใจ
6: แพ้ใจอันนั้นไม่ตลกไหมคุณแม่เดี๋ยวเรามีคำถามนะคะจากออนไลน์ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะใครที่จะฝากคำถามฝากได้เลยนะคะคุณพัทรพรค่ะฝากถามว่าตอนนี้เนี่ยได้กินตรีผลาตามที่อาจารย์อ่านได้แนะนำไปแล้วนะคะตามที่แนะนำไว้ก็คือกลางวัน1เม็ดนะคะตอนเย็นหลัง6โมงอีก1หมดชุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณพัทรพรอยากจะกินแบบลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องกินแบบไหนคะ
5: คือเรื่องตรีผลาลดน้ำหนักเนี่ยถ้าตามงานวิจัยมันจะกินค่อนข้างเยอะนะคะคือกินเยอะมากมันเป็นแบบมันคือในงานวิจัยเขาใช้แบบผงชงวันละ10กรัมอ่ะ10กรัมก็หมื่นมิลลิกรัมซึ่งถ้ากินแบบเม็ดอ่ะมันกินไม่ได้หรอกแบบนั้นนะคะก็คือแต่แค่จะบอกให้ฟังเพราะว่าแค่จะบอกว่ามันกินได้เยอะมันไม่อันตรายในทีนี้เนี่ยถ้าเราจะกินเพื่อลดน้ำหนักจริงๆมันก็อาจจะลองดูสักวันหนึ่งสัก3ถึง6เม็ดต่อวันแล้วเราก็หารมื้อดูนะคะรวมคือส่วนตัวนะคะที่เคยกินอ่ะมันไม่ได้ลดเร็วอ่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปปีนึงอ่ะคนที่มาเจอที่แบบไม่เคยเจอจะบอกว่าผอมลงซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดจากตรีผลาอย่างเดียวแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากเราเป็นคนแอคทีฟด้วยไม่ได้แบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ขนมอะไรจริงๆก็ยังกินอยู่บ้าง แต่ว่าก็เนี่ยแหละจะกินพวกตรีผลาขมิ้นมะขามป้อมช่วยทีนี้งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตรีผลาเนี่ยมันไปปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ทำให้จุลินทรีย์ตัวแบคทีเรียชนิดดีที่มันเป็นมักจะอยู่ในคนที่ผอมๆอ่ะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้มันทำให้เราแบบอิ่มไวแล้วก็คุมน้ำตาลดี
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ซึ่งคิดว่ามันอาจจะต้องแบบกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะค่ะช่วงท้ายของรายการแล้วให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
5: ค่ะก็ส่วนตัวยังไม่เคยเป็นงูสวัสดและอินทรีย์ใสเลยนะคะก็โชคดีแล้วก็ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะก็คิดว่าก็ไม่มีใครอยากเป็นเนาะก็ดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะให้แข็งแรงนะคะก็ถ้าเรายังนอนดีไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูแลเรื่องอื่นนะอย่างตัวเองก็ยังนอนค่อนข้างดึกแต่ถ้านอนได้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าคิดว่าที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็คือเรายังมีด้านอื่นที่มันมาแบบปรับสมดุลกันก็คือยังกินของดีอยู่กินสมุนไพรช่วยแบบดูแลภูมิหรือว่าแบบว่ายังแบบไม่เครียดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าจะแบบช่วยกันค่ะ
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค
6: ่
3: ะ
6: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการทุกที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกท่านเลยนะคะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
8: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
9: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
8: อะไรนะหรือจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
9: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
8: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5อีกแล้ว

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
10: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
11: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรอพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp ฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp และบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัทเมตากลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์ม WhatsApp เข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ปิดน้ำปิดไฟอย่าเปิดทิ้งไว้ให้สิ้นเปลืองท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการใต้สันติสุข14:35 เสนอรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิ การ15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีรายการบุรีรัมย์เสาะแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทยโสธร16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่นเวลา18นาฬิกา25นาทีเป็นรายการตีค้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา40นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีช่วงเวลารายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้14นาฬิกา15นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทของการศึกษาในการสร้างสันติสุขและส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยการศึกษาไม่ใช่เพียงการเรียนรู้วิชาการเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างความเข้าใจและความเคารพต่อความแตกต่างของคนรอบข้างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่สงบสุขเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของพื้นที่ค่ะโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาในชายแดนใต้มีหลากหลายนะคะเช่นค่ายเยาวชนสร้างสันติภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนการจัดเวทีพูดคุยระหว่างนักเรียนต่างศาสนาและการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการจัดกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนาค่ะเห็นคุณค่าในความหลากหลายและรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินอกจากกิจกรรมในโรงเรียนแล้วค่ะการศึกษานอกระบบก็มีบทบาทสำคัญนะคะเช่นการจัดอบรมเยาวชนการฝึกทักษะชีวิตและการสร้างเวทีให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมรัฐบาลไทยได้สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่การสนับสนุนนี้ช่วยให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความเข้าใจและมีสติปัญญาในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นค่ะตัวอย่างที่เห็นชัดคือโครงการโรงเรียนสร้างสันติภาพที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องวัฒนธรรมและศาสนาเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและการพัฒนาคุณลักษณะด้านสังคมเช่นการอยู่ร่วมกันการเคารพซึ่งกันและกันการฟังและยอมรับความแตกต่างสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างสันติสุขค่ะนอกจากนี้ค่ะการศึกษายังเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจในครอบครัวและชุมชนครูและผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้เด็กๆการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนเช่นงานประเพณีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหรือกิจกรรมอาสาสมัครทำให้พวกเขาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ยังมีบทบาทในการสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเยาวชนที่มีทักษะสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้การทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานรัฐช่วยสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำค่ะสุดท้ายค่ะการศึกษาไม่เพียงแค่พัฒนาสติปัญญาแต่ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างส่งเสริมความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างการให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นการวางรากฐานของสังคมสงบสุขในอนาคตค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการใต้สันติสุขค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่และช่วงหน้าไปติดตามรับฟังเรื่องเล่าจากชายแดนใต้วันนี้น้องแพรจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากไปติดตามรับฟังกันค่ะ

0: วัสดีค่ะอยู่กับแพรอีกเช่นเคยกับช่วงเรื่องเล่าจากชายแดนใต้ช่วงนี้แพรจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมจากชายแดนใต้เพื่อให้เราได้เข้าใจความเป็นอยู่แล้วนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะค่ำหนึ่งในงานแต่งงานในหมู่บ้านมาลายูไฟหลากสีถูกแขวนเป็นสายยาวเสียงไวโอลินขึ้นนำเบาๆก่อนจังหวะรำมนาและกีตาร์จะเริ่มตีจังหวะสนุกสนานผู้ชายและผู้หญิงก้าวเข้าลานด้วยชุดพื้นเมืองสีสดใสนั่นก็คือรองเงงค่ะจังหวะสนุกแต่แฝงด้วยความสุภาพท่วงท่าผ่องใสแต่เต็มไปด้วยรากวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งคนชายแดนใต้ให้ความสำคัญกับรองเงงมากค่ะเพราะไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นเครื่องหมายของความสามัคคีในหมู่บ้านทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุสามารถร่วมเต้นได
1: ้ฟังเรื่องเล่าจากชายแดนใต้โดยน้องแพรกันไปแล้วคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกับช่วงล่องใต้ชายแดนงามค่ะ

0: ช่วงล่องใต้ชายแดนงาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับล่องใต้ชายแดนงามวันนี้แทบจะพาทุกท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตจริงของคนชายแดนใต้ไม่ใช่แค่ธรรมชาติหรือสถานที่ท่องเที่ยวแต่คือชีวิตประจำวันการค้าขายการทำอาหารและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติของคนที่นี่ค่ะเรามาเริ่มกันที่ตลาดเช้าปัตตานีกันค่ะเดินเข้ามาได้ยินเสียงพ่อค้าแม่ค้าเรียกแขกมาเลือกของสดๆกันจ้ามาเลือกของสดๆกันจ้ากลิ่นเครื่องเทศหอมฟุ้งข้าวยำข้าวหมกไก่และแกงใต้สีแดงสดเรียงรายกันอยู่เต็มแผงร้านผักผลไม้พื้นบ้านเช่นมะเขือเทศภูเขามะนาวลูกกลมมะพร้าวท้องถิ่นผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่ใส่ชุดมาลายูพื้นเมืองเดินเลือกซื้อของกันชาวบ้านยิ้มทักทายกันอย่างเป็นมิตรเดินไปดูแม่ค้ากำลังตำพริกแกงสดๆกลิ่นหอมลอยมาแทบจะทำให้ท้องร้องเลยค่ะออกจากตลาดกันแล้วแพทย์จะพาไปที่บ้านครัวชาวบ้านปัตตานีกันค่ะเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านอาหารพื้นเมืองมาที่นี่ต้องลองแกงกะทิเนื้อปลาทรายกับข้าวยำสูตรโบราณต้องได้มาลองตำพริกแกงสดๆสีสันสดสวยผสมเครื่องเทศครบรสรับรองว่ากลิ่นหอมอบอวลไปทั่วห้องครัวแน่ๆค่ะได้ลองคลุกเคล้ากับข้าวสมุนไพรทานคำแรกรสชาติกลมกล่อมหวานเค็มเผ็ดร้อนเล็กน้อยเป็นรสชาติที่บอกกล่าวถึงความเป็นชายแดนใต้ได้อย่างชัดเจนค่ะหลังจากอิ่มหนำกันแล้วนะคะแพทย์จะพาไปเดินชมชุมชนเรียนรู้การทำผ้าปาเต๊ะของชาวบ้านวัสดุท้องถิ่นถูกนำออกแบบมาอย่างละเอียดลวดลายมีทั้งแบบเรขาคณิตและธรรมชาติที่นี่ทุกบ้านมีสวนเล็กๆปลูกผักและสมุนไพรสายน้ำไหลผ่านร่องสวนเสียงน้ำและนกร้องเป็นเพลงประกอบชีวิตประจำวันเด็กๆวิ่งเล่นไปมาเสียงหัวเราะก้องกังวานเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนเราก้าวเข้าไปอยู่ในชีวิตจริงของคนที่นี่เลยค่ะวันนี้เราได้เดินตลาดเช้ากันแล้วชิมอาหารพื้นบ้านกันแล้วเรียนรู้การทำอาหารและงานฝีมือของชุมชนไปแล้วนะคะและได้เห็นวิถีชีวิตของคนชายแดนใต้อย่างชัดเจนเหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จริงๆหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศเหล่านี้ผ่านเสียงและจินตนาการของแพนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของล่องใต้ชายแดนงามสวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะสุดท้ายการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐองค์กรท้องถิ่นชุมชนและประชาชนเองทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ที่จะช่วยกันสร้างพื้นที่สงบสุขในตอนต่อไปรายการใต้สันติสุขจะพาไปพูดถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนและความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆเพื่อเสริมสร้างสันติสุขให้มั่นคงและยั่งยืนค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์วกาอุ้ยรำพร้อมด้วยน้องแพรและทีมงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นจางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะทักทายกันมาค่ะแม่บรรเทาสำราญใจสวัสดีจ้าน้องตุ๊กน้องเต้ขอฟังเพลงหมี่ขึ้นราของน้องการบ้านแท่นนะคะอีกสักครู่น้องเต้จะจัดให้นะคะสำหรับวันนี้วิภาวีมาพร้อมกับวีรยุทธการบรรจงค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะในช่วงอากาศร้อนๆช่วงเวลานี้ก็จะมีเรื่องราวของรายการเปิดฟากกว้างกับสภาคนพิการในเรื่องสิทธิของการรักษาในเรื่องสิทธิของการได้การเรียนหนังสือนะคะจากครูอภิรักษ์บุญกองที่ได้รับเกียรติและเป็นครูไทยของแผ่นดินนะคะรุ่นที่5รางวัล10ครูต้นแบบแล้วก็หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้แนะนำว่าขอรับกายอุปกรณ์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังกันค่ะช่วงนี้เชิญรับฟังบทเพลงไพเราะนั่นคือมีขึ้นราค่ะของน้องการบ้านแท่นค่ะ

0: มีบทเพลงมอบให้คุณภูนคงสืบชาตินะคะพี่ภูนคงสืบชาติคงได้รับฟังแล้วนะคะกับเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟของเสรีมาจากหมู่สองหนองเสม็ดค่ะแล้วก็แม่บรรเทาหายง่วงนอนเลยนะคะเพลงโจ๊ะๆทั้งสองบทเพลงด้วยกันคุณดิเรกสุนสันสวัสดียามบ่ายครับผมค่ะสวัสดียามบ่ายเช่นกันค่ะมาถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราได้ไปต่อนะคะสำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแนะนำการขอรับกายอุปกรณ์ตามสิทธิสวัสดีโทรศัพท์มานะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณภาวีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จำได้ไหม
0: คุณพ่อ
1: ลุงครับใจบ้านปอแดง
0: ลุงบ้านปอแดงอยู่อำเภอบ้านด่าน
1: อำเภอบ้านด่านอำเภอบ้านด่านครับ
0: ค่ะ
1: ครับทุกวันโอ้มันโทรศัพท์โทรไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้เมื่อวานโทรไม่ออกเลย
0: ครับ
1: พอดี
0: ค่ะ
1: วันนี้กำลังทดลองอยู่โทรศัพท
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: เครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่คะ
1: เครื่องเก่าเครื่องโทรประจำแหละคุณพาวีครับ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าผมมีเครื่องใหม่อยู่แต่ผมเล่นไม่เป็น
0: อ๋อจ้ะ
1: ผมไลน์ไม่เป็นนะจะโทรจับแบบว่าจะไลน์หรือว่าจะทักทายไปหรอก
0: อ๋อมันเป็นแบบอันประเภท Android เนาะ
1: แบบมีภาพไหม
0: แบบมีภาพแล้วแบบแตะสัมผัสใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมเล่นไม่เป็นเพราะว่าคือการพิมพ์นี่ก็ไม่รู้จักจะพิมพ์การใช้โทรศัพท์น้อยอยู
0: ่
1: เครื่องน้อยที่เคยโทรประจำน่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอเพลงเลยหรือ
0: ได้ค่ะ
1: แล้วว่าจะไม่ครับแล้วว่าจะไม่รับสายฮัลโหล
0: พี่เต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอเพลงไวโพสเพลงช้ำนะ
0: อ๋อของไวโพสเพชรสุพรรณเพลงช้ำ
1: ไวโพสเพชรสุพรรณเพลงช้ำชื่อเพลง
0: ค่ะเดี๋ยวจะได้รับฟังนะคะขอบคุณ คุณลุงมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงช้ำขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับกายอุปกรณ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้พิการททหาร74ผู้ที่ถือบัตรทองททหาร74มีสิทธิ์ขอรับกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามที่แพทย์ประเมินว่าจำเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ที่ได้รับรถเข็นวีลแชร์ไม้เท้าขาวแขนเทียมขาเทียมเครื่องช่วยฟังขั้นตอนก็คือขอให้แพทย์ประเมินความจำเป็นว่าควรใช้อุปกรณ์หรือไม่แพทย์จะทำใบสั่งส่งคำขอผ่านหน่วยงานฟื้นฟูภายในโรงพยาบาลหรือรพสต.รออนุมัติและจัดส่งเมื่อได้รับแล้วจะแจ้งเพื่อเข้ารับที่หน่วยบริการตรวจติดตามผลการใช้หากอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่เหมาะสมสามารถขอซ่อมและเปลี่ยนได้ขอได้ที่สถานพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่จำกัดงบขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตไม่ต้องสำรองจ่ายสายด่วนสปชช.คือ1330ให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกๆวันนะคะค่ะโทรศัพท์มาอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับน้องตุ๊ก
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จำได้ไหม
0: จำได้ค่ะหนุ่มเมืองโท
2: โอ้ใช่
0: ๆค่ะ
2: เขาฟังเพลงเกี่ยวกับวันเกิดด้วย
0: เกี่ยวกับวันอะไรฮะวันเกิด
2: หนุ่มโพวันเกิดของหนุ่มโพวันเนี้ย
0: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาเพลงเอาเพลงอะไรดีล่ะคะชื่อเพลง
2: ไม่รู้จักชื่อเพลงวันเดือนวันเกิดอะ
0: เพลงวัน
2: ครับ
0: เกี่ยวกับวัน
2: เกิด
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวพี่เต้ช่วยหาให้ อ๋อวันนี้วันที่22พฤษภาคมค่ะ
2: เกี่ยวกับโพธิ์ของลุงมังโพวันนี้แหละ
0: ค่ะอายุครบเท่าไหร่คะ
2: อายุลุงมังโพนะจะบอกตรงๆเด้อ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะมาเชื่อเนาะ
0: 60
2: 76แล้ว
0: โอ้แข็งแรงมาก
2: 76เด้อ
0: โอ้ค่ะค่ะ76ค่ะ
2: 76เนี่ยเต็ม76วันที่22นี่แหละ
0: ค่ะขอให้คุณอาแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีๆนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ครับนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คงได้แค่เรื่องเดียวนะคะครูไทยจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้ครูได้รางวัล10ครูต้นแบบรุ่นที่5สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้านางตุ๊ก
0: ค่ะ
3: เพลงเพลงตะโพเพลงวันเกิดวันเก็บของแดงจิตรกรเหมาะสมกับตะโพรูปหล่อ สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะคุณตะโพรูปหล่อขา
0: ค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะแม่แนะนำให้นะคะค่ะงั้นก็เปิดเพลงวันเกิดแล้วก็เปิดเพลงของคุณพ่อของบ้านด่านนะคะค่ะสมบัติวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
8: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรค ให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
9: นายสพลดารัมย์ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบฝันกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพกอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
4: ่อไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: Flynn
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 3:30 ถึง 16:00 นะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาแจ้งคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะงานท่องเที่ยวงานอะไรต่างๆที่มีในพื้นที่เราเนาะก็นำมาฝากกันเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นรายการของเราทักทายไปยังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันด้วยนะคะติดตามและฟังกันอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างทักทายกันเข้าว่ามาได้นะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็เจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันสุดท้ายของสัปดาห์เนาะก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจันทร์หน้านะคะวันนี้ทักทายไปยังป้าบรรทันสำราญใจนะจ๊ะสวัสดียามบ่ายนะจ๊ะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะบ่ายนี้ที่ชุมชนโคกระเวียงนะคะอากาศกำลังพอดีเนาะทักทายไปยังพี่เด็กสรวนสันด้วยนะจ๊ะทางประโคนชัยเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้นะคะช่วงเวลาบ่ายๆนะคะหลายพื้นที่จะยังเจอฝนอยู่บ้างแต่หลายพื้นที่ก็คงจะเจอสภาพอากาศร้อนๆเมื่อเช้านี่เหมือนจะครึ้มอยู่นะใส่ๆมาก็ครึ้มอยู่ประมาณเนี่ยพอมาบ่ายๆเย็นๆเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจะมีแดดออกและจะมีลมนะคุณผู้ฟังมีลมอยู่นะช่วงนี้ก็เราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะก็อาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะเข้ามาเป็นระยะนะคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวยังไงเราจะแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะทุกๆครั้งเนาะเวลามีพายุหรือว่าอะไรเข้ามาเราก็จะแจ้งให้ได้ทราบกันช่วงนี้มีข่าวแจ้งไปยังพี่น้องผู้ใช้ไฟหน่อยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าสูงและแรงต่ำนะคะเพื่อปฏิบัติงานบริเวณหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังคะก็แจ้งไปยังผู้ใช้ไฟนะคะด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องมีการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการกระจายกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดับไฟเพื่อปฏิบัติงานนะคะก็จะมีพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะบมจ.CPR ค่ะกิจการร่วมค้าIA สร้างอาคารโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะแล้วก็บริษัททวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์จำกัดบริษัท CP Expressกรุ๊ปจำกัดนะคะหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกศิลป์นะคะมีหอพักนางอรนุชคลายเนียเดนนะคะแล้วที่อยู่บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟเนาะก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดับกระแสไฟนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะคะจึงจำเป็นต้องมีการดับกระแสไฟฟ้านะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการช็อตการอะไรกันได้นะคะสร้างความสูญเสียได้คุณผู้ฟังการดับไฟในครั้งนี้เนี่ยจะดับในวันที่23พฤษภาคมนะคะวันพรุ่งนี้นะ23วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา

15:30 น.ไปจนถึง16:30 น.นะคะหากการปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าวเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะรีบเร่งรีบดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันทีนะคะและถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อกิจการของท่านเนี่ยในช่วงเวลาที่มีการในช่วงเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานก็ขอให้แจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้ทราบด้วยนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายการไฟฟ้าจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองฉะนั้นก็แจ้งให้ได้ทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ที่จะมีการดับกระแสไฟฟ้าแรงไฟฟ้าสูงแล้วก็แรงต่ำเพื่อปฏิบัติงานนะคะคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะ อยู่ที่บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บมจ CPO นะคะกิจการร่วมค้าร่วมค้า IA สร้างอาคารโรงพยาบาลบุรีรัมย์บริษัททวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์จำกัดบริษัท CJ Express Group จำกัดนะคะหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกสินหอพักนางอรนุชคลายเนียเดนถนนหน้าสถานีรถไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเราได้ทราบกันนะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงหน่อยดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักฟังเพลงหน่อยดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังผลงานเพลงห่อหมกฮวกในละกันนะคุณผู้ฟังเนาะฝากไปยังทุกท่านทุกคนเลยช่วงนี้อาจจะหิวนะเลยต้องเปิดห่อหมกฮวกสักหน่อยนะคะ

ไม่รู้ว่าตอนนี้รู้หรือยังเนาะไม่รู้ป้ารู้หรือยังว่าห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้านะป้าวันเทานะคะป้าวันเทาบอกว่าอะไรนะเปิดเพลงโปรดเนาะเพลงโปรดป้าเนาะปิดท้ายช่วงช่วงของรายการของเราขอเพลงงัดทั้งงัดหน่อยแล้วกันนะ เดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะคะป้าวันเทาเนาะแนะนำกันเข้ามาเนาะช่วงที่2ของรายการของเราในวันนี้เนี่ยค่ะ 15:49 นคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยแล้วกันเนาะช่วงนี้เนาะมีการท่องเที่ยวอะไรให้ไปเที่ยวกันบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้เนี่ยอ๋อนี่ไงไปดูทางศูนย์นกกระเรียนหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังคะวันนี้ศูนย์นกกระเรียนเขามีข่าวสารดีๆมาแจ้งกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเอารายละเอียดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันสักหน่อยนะคะที่ศูนย์นกกระเรียนนะคะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจค่ะมาร่วมสนุกกับการดำนานะคะที่จัดกิจกรรมที่บ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมกิจกรรมมาดูนกกระเรียนนะคะมาเรียนดำนาปี3ค่ะที่บ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับนักนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกว่า80ชีวิตนะคะซึ่งท่านที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้พบกับกิจกรรมดำนาเรียนรู้วิถีชุมชนวิถีชาวนากับการร่วมลงดำนาบนผืนนาอินทรีย์ซึ่งเป็นแหล่งหากินเป็นแหล่งหากินนะของนกกระเรียนพันธุ์ไทยแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าแห้วนะคะปลูกหญ้าแห้วทรงกระเทียมนะคะเพื่อสร้างพื้นที่อาหารให้นกกระเรียนนะคะแล้วก็จะได้พบกับเถียงนาเชฟเทเบิลนะคะทานข้าวอินทรีย์ข้าวสารัตลิ้มรองอาหารพื้นถิ่นเลิศรสจากวัตถุดิบสดๆจากชุมชนนะคะชมวิวทุ่งนาธรรมชาติอากาศสดชื่นที่บ้านสวายสอนะคะแล้วก็ไปชมนกค่ะคุณผู้ฟังชมนกสัมผัสสีสันชุ่มน้ำนะคะสีสันพื้นที่ชุ่มน้ำที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ชมนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะคะที่เคยสูญพันธุ์ไปจากประเทศของไทยของเราแล้วเนี่ยกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะคะที่พื้นที่ชุ่มน้ำของเราที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนั่นเองคุณผู้ฟังนกกระเรียนเนี่ยเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะแต่ว่าพอมีการนำมาเพาะเลี้ยงมาปล่อยเลี้ยงที่บุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็เกิดเป็นนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยขึ้นมานะคะไม่ตายเนาะสามารถอยู่รอดได้ดูแลตัวเองได้และสามารถขยายพันธุ์เพิ่มได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยที่ไม่ต้องพึ่งในเรื่องของเคมีหรือว่าในเรื่องของวิธีการอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ามหัศจรรย์มากๆเลยกับสัตว์เลี้ยงที่ต้องบอกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนานหลายสิบปีนะคะแต่ว่ากลับมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มาสร้างสีสันแล้วก็ทำให้พี่น้องในพื้นที่บ้านเราเนี่ยทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมแบบว่าเด่นๆที่จะต้องเข้ามาดูนกด้วยนะคะมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาดูนกนะคะเราเคยได้ลงพื้นที่ไปดูเนาะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าแบบว่าไปเห็นชัดๆน่ะอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต้องบอกว่านกเนี่ยตัวใหญ่มากคุณผู้ฟังตัวใหญ่เนาะแล้วก็เป็นนกที่แบบว่าหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักเดียวใจเดียวนะคะนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะใครที่อยากจะไปดูนกอยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เชิญชวนนะคะไปกันได้นะที่บ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็สำหรับค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ฟังนะพิเศษนะเพียงท่านละ399บาทเท่านั้นรับจำนวนจำกัดด้วยคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่0601982454545ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0619824545นะคะหรือว่าจะแอด ID Line ไปที่
มดดื้อนะคะ MODDUER นะคะพี่มดดื้อนั่นเองคุณผู้ฟังเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมต้องบอกว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่บ้านสวัยสอจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปก็จะได้เห็นทั้งพี่น้องเครือข่ายในชุมชนแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆ นักเรียนก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านเนา ไปร่วมกันนะคะก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะคะเดี๋ยวดู Facebook ไลฟ์มีท่านใดเพิ่มเติมไหมนะคะเห็นแต่ป้าบรรเทาเนาะช่วงนี้เราคุยกันอยู่2คนนะป้าบรรเทานะ นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะกับในเรื่องของในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะคุณผู้ฟังเย็นนี้นะเย็นนี้นะทางพช.บุรีรัมย์นะคะเขาเชิญชวนนะไปร่วมเดินตลาดตลาดอะไรนะตลาดเมืองแปะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวดูกันนะรายละเอียดก่อนนะซึ่งเป็นงานของทางพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายแล้วก็ของอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะซึ่งก็เป็น อีกงานที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะเชิญทุกท่านเนี่ยไปร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งก็ตลาดเมืองแปะเนี่ยมีการมาจำหน่ายสินค้านะต้องบอกว่าเป็นสินค้าจากฝีมือของพี่น้องบ้านเรานะคะแล้วก็ เป็นสินค้าที่บ้านแถวบ้านเราเนี่ยเขาได้มีการปลูกกันอะไรกันบางพื้นที่บางบ้านก็แบบว่ากินกันไม่หมดในครัวเรือนก็เอามาจำหน่ายเอามาขายนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอื่นๆอีกมากมายไม่ได้มีแค่ของกินนะของใช้อะไรก็มีเช่นเดียวกันท่านใดที่อยากจะมาเดินนะคะตลาดเมืองแปะเนาะที่ทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เขาจัดขึ้นเนี่ยก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังไปกันได้นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งตลาดที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไปอุดหนุนเนาะจริงๆเราไม่ค่อยจะมีหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ออกไปใช้เงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับร้านค้าขายต่างๆเลยแล้วเขาจะอยู่กันยังไงเขาจะขายกันยังไงฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะคะอาจจะเปลี่ยนจากการไปเดินเที่ยวห้างเดินอะไรก็มาเดินตลาดบ้านเราดูบ้างนะคะเผื่อว่าจะมีอะไรดีๆที่น่าสนใจมีสินค้าที่ตอบโจทย์นะคะหรือว่ามีสินค้าที่ราคาถูกเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็เชิญชวนไปกันได้อาจจะแบบอุ้ยเราไม่เคยไปมาก่อนเลยเราไม่รู้ว่ามีสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นของพื้นบ้านพื้นเมืองเราทั่วไปนะคะของที่ผลิตมาจากอะไรต่างๆก็มีนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฝีมือของพี่น้องเราเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้แพงอ่ะแต่ว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าพี่น้องเราทำเองกับมือนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลอะไรต่างๆเขาจะมีการมาจำหน่ายมาขายด้วยนะคะตลาดไทยช่วยไทยเนี่ยเขาจะมีกันช่วงเช้าเนาะที่บริเวณอำเภอนะคะตลาดหน้าอำเภอแต่พอช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีนี่แหละค่ะเป็นไทยช่วยไทยในส่วนของตลาดเมืองแปะนะคะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนเนาะทุกท่านเนาะไปร่วมกิจกรรมกันด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็มีสินค้าเนี่ยอย่างทางสกต.เนี่ยเขาเอาสินค้าไปขายด้วยเช่นเดียวกันนะกับตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยเนี่ยนะคะก็ท่านใดอยากไปอุดหนุนนะก็ไปกันได้เลยนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้ก็น่าจะมีเยอะเนาะนะคะมองดูเวลา15:57 แล้วคุณผู้ฟังคะเวลาเดินมาเร็วเลยเนาะแป๊บเดียวเองหมดอีกแล้วทักทายไปยังป้าลำดวนอุตปาด้วยนะจ๊ะติดตามรับฟังกันอยู่ทางหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายกันเข้ามาในช่วงเย็นวันนี้ด้วยอ่ะป้าบรรเทาบอกว่าช่วงท้ายรายการขอฟังเพลงงัดทั้งงัดสักหน่อยเนาะหนูจะหาทันไหมเนาะเนี่ยเอาเวลาก็จะหมดด้วย นะคะจะได้ฟังจบไหมเนาะป้าบรรเทาเนาะต้องขออภัยเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะของใครรองนะบอกว่าของเต้ยใช่ไหมคะโอ้ยดูก่อนนะป้าบรรเทาเต้ยอธิบดินเนาะเห็นแล้วอ่ะหนึ่งผลงานเพลงจะไว้ช่วงท้ายของรายการเดี๋ยววันจันทร์หน้าจะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมทีมงานสอทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
12: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบ.ชน.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมหมายเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยพื้นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตั้งรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมติดตามสถิติพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดร่วมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณ กรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
13: นายนิกรเดชพลางกูล

0: ถึง340ปีและในปีนี้จะเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญาวิจิตรสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายินดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปนะได้ที่ www.thainews.co.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนบุรีอำเภอพระแสงอำเภอเชียงฟ้าอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอปากพนังอำเภอท่าสาราอำเภอขนอมอำเภอท่านพนันตราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอสะอวดอำเภอหัวไฟอำเภอเชียงใหญ่อำเภอต้นพิบูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอพระเพิ่มอำเภอพิบูลอำเภอนาพิตามอำเภอพรมคีรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอตองขนมอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอครอบโพอำเภอเยร่างอำเภอมายาอำเภอเยริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดวะลาอำเภอชนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยฝนตกมีคลื่นเรือทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65%ซึ่งในตอนนี้ยังมีที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหมอกปกคลุมบริเวณอำเภอละแมจังหวัดตรังอำเภอท่าชนะอำเภอชายาอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันและชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 16:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับผู้นำบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองการทิวราลิขิตเป็นงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
5: I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,

ข้าสาวแม่ดูแลเราด้วยรักจากนี้ลูกขอทำใจสุดแรงกันสุดหัวใจให้แม่เราสุดใจด้วย

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: อีสานใต้นะคะวันนี้สปท.ยโสธรเป็นแม่ข่ายค่ะออกอากาศในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะคะรับฟังกันได้นะคะผ่านสถานีวิทยุทั้ง9จังหวัดอีสานตอนใต้ของเราค่ะทั้งนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญ101บุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรค่ะรวมไปถึงนะคะออกอากาศผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กนะคะรับชมกันได้ที่เพจสวทยโสธรยโสธรนิวส์ค่ะแล้วก็เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถรับชมรับฟังกันได้นะคะพื้นที่ไหนวันนี้อากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยก็ได้นะคะตอนนี้สวทยโสธรนี่ฝนตกหนักกระหน่ำลงมากันเลยทีเดียวนะคะอากาศชุ่มเย็นสดชื่นนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะพี่น้องที่กำลังใช้รถใช้ถนนนะคะก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้รายการของเราในช่วง30นาทีแรกมีข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐนะคะรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะคะแล้วก็ในช่วงของประหยัดพลังงานวิธีประหยัดพลังงานดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็ในช่วง16:30 นไปจนถึง 17:00 นค่ะเป็นช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สวทแม่เสรียงเป็นแม่ขายผลิตรายการสามารถรับชมกันต่อได้เลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกกันวันนี้นะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปค่ะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนะคะโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงนะคะและก็ความปลอดภัยของประชาชนนะคะกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงเป็น4เสาหลักความมั่นคงค่ะที่จะต้องดำเนินงานร่วมกันทั้งด้านป้องกันการปราบปรามการดูแลช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะทำงานในรูปแบบของทีมจังหวัดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเฝ้าระวังนะคะและป้องกันภัยโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้มีอิทธิพลค่ะยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจสำคัญนะคะปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่นะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดนะคะพร้อมย้ำหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะส่วนด้านการช่วยเหลือประชาชนค่ะก็ให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะที่จะรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดนะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านท่านสุรศักดิ์นะคะพันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะก็มีทั้งความตึงเครียดทางด้านภูมิศาสตร์ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อค่ะโดยได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบเร่งด่วนค่ะแล้วก็มีการผลักดันนโยบายสำคัญนะคะทั้งการพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทาง365วันด้วยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคค่ะการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะแล้วก็การยกระดับความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมและธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะนอมินีอย่างจริงจังด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ยังดำเนินการ มาตรการเชิงลึกเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศค่ะทั้งการปรับปรุงมาตรการวีซ่าและวีซ่าออนอะไรวัลนะคะการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติการส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้วยปริมาณสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพค่ะด้านภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวในระยะใกล้นะคะในช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่16พฤษภาคม2569ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยรวม 8.24 ล้านคนเลยนะคะโดยตลาดสำคัญอย่างจีนอินเดียไต้หวันเมียนมาและฟิลิปปินส์ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะจากปัจจัยที่มีการสนับสนุนทั้งด้านเที่ยวบินด้วยการทำการตลาดเชิงรุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตในประเทศไทยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าช่วงไตรมาส3ของปี2569จะเป็นช่วงสำคัญนะคะในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ช่วงชิงขีดความสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านการปรับกลยุทธ์จากแนวคิด Volume Recovery สู่ Value Driven Growth นะคะเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะเป็นนโยบายภาครัฐนะคะที่เราได้นำมาบอกเล่ากันในช่วงนี้นะคะขออนุญาตทักทายนะคะคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อัชราปิ่นทองนะคะสวัสดีพี่บรรเทาสำราญใจด้วยนะคะตอนนี้ที่เมืองบุรีรัมย์อากาศครึ้มๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมและรับฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยโสธรของเรากันหน่อยค่ะทางด้านจังหวัดยโสธรก็ได้มีการผนึกกำลังฝ่ายปกครองตำรวจนะคะรับจดหมายจากท่านนายกรัฐมนตรียกระดับจังหวัดสู่เมืองปลอดภัยไร้อิทธิพลนะคะก็สืบเนื่องมาจากข่าวในช่วงนโยบายภาครัฐเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้มีการยกระดับประเทศไทยนะคะโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรของเราก็ท่านก็ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปด้วยนะคะขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงระดับชาติที่มีท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้เป็นประธานในพิธีแล้วก็มอบนโยบายเพื่อวางรากฐานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราก็เข้าร่วมเหมือนกันนะคะเพื่อไประดมสมองแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจากทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะคะแล้วก็เน้นย้ำถึงกลไกการใช้กลไกในระดับพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำชุมชนนะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยสังคมค่ะโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านก็บอกอีกด้วยนะคะว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมค่ะจังหวัดยโสธรของเราก็ขานรับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการสร้างความร่วมมือแบบทีมจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็บูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อค่ะโดยจะนำไปสู่การปฏิบัติการเชิงรุกใน3ด้านหลักนะคะด้านแรกก็คือเรื่องสำคัญเลยการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะการจัดระเบียบสังคมให้มีความเรียบร้อยการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างเด็ดขาดซึ่งเป้าหมายสำคัญของการบูรณาการในครั้งนี้นะคะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรโดยใช้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกหลักในการใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามีความมุ่งมั่นมากค่ะที่จะนำนโยบายของรัฐบาลไปปรับใช้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้จังหวัดยโสธรของเราเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ประชาชนได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงในระดับจังหวัดตามเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังกันปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและความสงบสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นการขานรับนโยบายของทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้นำมาขยายผลต่อในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอุบลราชธานีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุบลราชธานีได้ผนึกกำลังอากับ ธนาคาร UOB จำกัดนะคะแล้วก็สมาคมธุรกิจนะคะการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีก็จะหนุนผู้ประกอบการอุบลเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการพัฒนาธุรกิจนะคะซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ร่วมกับธนาคาร UOB และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขาก็มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะคะที่โรงแรมอุบลบุรีอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละค่ะให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการเงินแล้วก็องค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจนะคะโดยการลงนามครั้งนี้นะคะนำโดยนางสาววิสุตาเรืองรังสีดิศกุลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนายณัฐพงศ์สิริโภคาพันธ์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสธนาคาร UOB จำกัดมหาชนซึ่งเกิดจากการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่โดยตรงเลยนะคะภายใต้ความร่วมมือนี้ก็มีผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะการบริหารสภาพคล่องการออมเงินรวมไปถึงการอบรมพัฒนาทักษะด้านธุรกิจการตลาดและเทคโนโลยีการเงินยุคดิจิทัลนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความแข็งแรงให้เศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะโดยประธานสภาท่านก็ได้กล่าวว่านะคะความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะให้ธนาคารได้รับทราบซึ่งธนาคารก็ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีก็พร้อมที่จะสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่ออกแบบมาเฉพาะเลยนะคะสำหรับสมาชิกแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงองค์ความรู้และโอกาสในการขยายธุรกิจได้จริงค่ะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนี้นะคะการบริการซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ความร่วมมือนี้เป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการที่จะเชื่อมภาคการเงินเข้ากับภาคธุรกิจท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ประกอบการอุบลราชธานีได้รับโอกาสที่เข้าถึงได้จริงนะคะเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการเลยนะคะที่จะสามารถเข้าถึงสินเชื่อพิเศษนะคะที่มีดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ไหลลื่นนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะมาถึงข่าวสารในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกันหน่อยค่ะตอนนี้ศรีสะเกษเขาเอาจริงเอาจังมากเลยนะคะในเรื่องของการตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงพระสงฆ์ด้วยนะคะเป็นการสร้างต้นแบบชุมชนปลอดยาเสพติดค่ะที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและก็กระทรวงมหาไทยเนี่ยนะคะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกเลยค่ะตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตรวจของรัฐไม่พอแล้วก็ไปตรวจพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลละลมด้วยนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนค่ะเมื่อวานนี้เวลา 9:30 นาทีค่ะนายบัญชาจันทรงในอำเภอภูสิงห์แล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูสิงห์ก็เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณ2569นะคะก็มีทางด้านนายเกียรติศักดิ์หมื่นแพนค่ะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายตราภพทองโคตรค่ะหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะอสรักษาดินแดนอำเภอภูสิงห์นะคะแล้วก็โรงพยาบาลภูสิงห์ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจค้นหาผู้เสพยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้นำท้องถิ่นค่ะซึ่งการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีการตรวจปัสสาวะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาพนักงานราชการพนักงานจ้างเหมาบริการและนักการพันลงขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมรวมจำนวน85คนเลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานแล้วก็ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะซึ่งถือเป็นบุคคลต้นแบบในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชนนะคะผลการตรวจปรากฏว่าค่ะไม่พบสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจแต่อย่างใดนะคะโดยการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะต่อมาเวลา 11:00 นนะคะคณะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสารเสพติดกันต่อค่ะในกลุ่มพักพิสุนะคะณวัดอัมพวันทรารามค่ะหมู่ที่1จำนวน6รูปและวัดอารมณ์หมู่ที่10จำนวน9รูปนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตำบลละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งผลตรวจก็ไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันนะคะทางนี้อำเภอภูสิงห์ก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนตามนโยบายมหาดไทยสีขาวและการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมต้องไปตรวจพระสงฆ์ด้วยก็ต้องบอกว่า ปัจจุบันนี้นะคะมันไม่ใช่แค่บุคคลธรรมดาที่เสพยาเสพติดแล้วก็จะพบข้อมูลข่าวสารนะคะทุกวันเนี้ยพระสงฆ์ท่านก็จะมีการเสพสารเสพติดด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นลงพื้นที่ไปแล้วก็ตรวจให้ครบด้วยนะคะจะได้เพื่อความอุ่นใจของประชาชนในพื้นที่นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะในคอมเมนต์ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่อเนกพริกไทยค่ะสวัสดีคุณทิตาพรพันกนกศักดิ์ด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ที่สวทยโสธรเป็นแม่ข่ายในตอนนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวสารประหยัดพลังงานค่ะมาดูวิธีประหยัดพลังงานกันหน่อยนะคะก็คืออากาศในเมืองไทยนะคะแบบนี้ฝนตกแบบนี้อย่างเช่นยโสธรเนี่ยฝนตกลงมามันไม่ใช่ว่าอากาศมันจะเย็นตลอดนะคะมันมีอากาศอบอ้าวกันด้วยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเราเปิดแอร์โหมดไหนกันดีที่จะประหยัดพลังงานนะคะหลายคำถามเกิดขึ้นกันมากมายเลยค่ะถ้าแดดแรงร้อนจริงนะคะวันหนึ่งเนี่ยแดดแรงแล้วก็มีความร้อนทั้งวันเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้คูลโหมดนะคะก็คือจะเป็นโหมดที่เย็นเร็วคลายร้อนได้ทันใจนะคะแต่ถ้าวันไหนอย่างเช่นวันนี้เนี่ยฝนตกอากาศชื้นค่ะเขาบอกว่าให้ใช้โหมด dry โหมดนะคะที่จะช่วยลดความชื้นทำให้ห้องสบายขึ้นไม่เหนียวตัวนะคะเดี๋ยวถ้ามันอยู่ในช่วงของตอนกลางวันฝนตอนกลางวันอากาศร้อนนะคะแล้วก็สลับไปฝนตกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ปรับมาเป็นคูลโหมดแล้วก็บวกกดปุ่มพัดลมเพิ่มช่วยนะคะจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสม่ำเสมอเย็นสบายแบบไม่ต้องตั้งแอร์ต่ำเกินไปนะคะมีทิปประหยัดไฟเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่26ถึง27องศาก็สามารถช่วยประหยัดได้นะคะเปิดประตูหน้าต่างขออภัยค่ะปิดประตูหน้าต่างให้สนิทด้วยเวลาที่เราเปิดแอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมล้างแอร์สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ใช้พัดลมช่วยกระจายความเย็นด้วยก็จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมเลือกใช้โหมดให้เหมาะกับอากาศก็จะช่วยสบายทั้งตัวและสบายค่าไฟด้วยนะคะอีกหนึ่งวิธีประหยัดพลังงานค่ะเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานได้อย่างไรนะคะเราสามารถเริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัวที่ช่วยให้บ้านเย็นขึ้นอยู่สบายขึ้นและลดค่าไฟได้จริงในระยะยาวนะคะหลายคนบอกว่าการประหยัดพลังงานต้องลงทุนสูงหรือปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่เลยค่ะแต่ว่าความเป็นจริงค่ะเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็การจัดบ้านให้เหมาะสมก็จะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมี6วิธีง่ายๆค่ะที่จะช่วยให้บ้านเย็นแล้วก็ลดค่าไฟได้ด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็คือการติดตั้งฉนวนกันความร้อนซึ่งฉนวนก็จะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากหลังคาแล้วก็ผนังเข้าสู่ตัวบ้านได้ค่ะทำให้อุณหภูมิภายในลดลงนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานน้อยลงก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวนะคะเหมาะกับบ้านที่โดนแดดจัดในเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นนะคะที่จะเหมาะกับการติดฉนวนนะคะวิธีที่2ใช้ม่านหรือฟิล์มกันแดดค่ะเพราะว่าแสงแดดที่ส่องผ่านกระจกหน้าต่างเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้บ้านร้อนนะคะดังนั้นการที่เราหาม่านติดกันแสงนะคะหรือว่าฟิล์มกรองแสงอันนี้ก็จะช่วยลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่บ้านได้และช่วยให้แอร์ไม่ทำงานหนักเกินไปด้วยค่ะวิธีที่3นะคะหลายคนเลือกใช้นะคะก็คือการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาค่ะช่วยให้บังแดดลดความร้อนสะสมรอบตัวบ้านแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับพื้นที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณทิศตะวันตกหรือว่าทิศที่รับแดดจัดๆด้วยค่ะวิธีที่4ก็คือการเปิดหน้าต่างระบายอากาศนั่นเองค่ะการที่เราเปิดหน้าต่างระบายอากาศให้ลมถ่ายเทได้ในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็เป็นการระบายความร้อนที่สะสมภายในตัวบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญลดความอับชื้นแล้วก็ทำให้อากาศภายในสดชื่นขึ้นด้วยเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะวิธีที่5ปิดช่องลมรั่วค่ะหากบ้านมีช่องว่างตามประตูหน้าต่างหรือว่ามีรอยรั่วต่างๆความเย็นจากเครื่องปรับอากาศอาจจะรั่วไหลออกไปค่ะทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นก การตรวจสอบแล้วก็อุดรอยรั่วเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้มากกว่าที่เราคิดด้วยค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่6ก็คือใช้หลังคาสีอ่อนนั่นเองค่ะเพราะว่าหลังคาสีอ่อนจะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีเข้มนะคะช่วยลดการสะสมความร้อนบนตัวอาคารแล้วก็ทำให้บ้านเย็นขึ้นตามธรรมชาติด้วยค่ะเป็นวิธีประหยัดพลังงานง่ายๆนะคะที่อาจบางวิธีอาจจะไม่ต้องใช้ตังบางวิธีอาจจะต้องมีการซื้อเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะคะแต่ก็เป็นการลงทุนที่ทำให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าขึ้นได้ในระยะยาวนะคะเพียงแค่เราปรับบ้านให้เหมาะสมแล้วก็เลือกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทุกวันด้วยนะคะเป็นวิธีง่ายๆที่ทุกท่านสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะกับสวทยโสธรวันนี้ก็ต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้สวทแม่เสเรียงนะคะเป็นแม่ขายผลิตรายการสามารถติดตามรับชมกันต่อได้นะคะสำหรับวันนี้แอลปิยพรกสิกาเมธากุลพร้อมด้วยทีมงานสวทยโสธรจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันได้ใหม่กับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสเรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายนวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสเรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไป

ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องท้าเสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอนพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแปและบ้านดงพระราชทานกระแสพระราชดำริถึงความสำคัญของฝ่ายกั้นน้ำเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแป๋และอุปกรณ์การศึกษายาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ศิษย์และประทับในประลำซึ่งชาวไทยภูเขาเชื้อสายละเวะหรือละวะจัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้จัดพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินและทรงเยี่ยมราษฎรระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณที่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินทำการตรวจรักษาผู้ป่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการสร้างสุขาสาธิตและคอกปุ๋ยหมักตลอดจนธนาคารข้าวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มกิจการเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2513แล้วทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ศิษย์พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์บ้านป่าแป๋ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรภาคเหนือและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1เกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุมลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากช่องลำน้ำระยะใกล้ที่สุดเพื่อการประหยัดทุนทรัพย์และทุนแรงงานซึ่งจำต้องขุดเหมืองส่งน้ำจากประมาณ8กิโลเมตรให้ลดลงเป็นเส้นทางประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังบริเวณที่คาดว่าจะสร้างบ่อพักน้ำแล้วส่งพระดำเนินผ่านบริเวณที่มีการสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในนาจำนวน35ไร่ไปยังเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งพระดำเนินมาสมทบแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปเวลา 13:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและกราบบังคมทูลเบิกนายอำเภอแม่ฮ่องสอนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์และพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนจากนั้นทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเชื้อสายละวะและมีพระราชปฏิสันถารเกี่ยวกับทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางมาล่วงหน้าเพื่อทำการตรวจรักษาผู้ป่วยเวลา 14:20 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประทับเสวยพระกายหารกลางวันณปรัมภ์ที่จัดถวายและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาจึงทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาและบริเวณพื้นที่นาแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเชื้อสายละเวะในการนี้พระบาทสมเด็จ

0: พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่หัวหน้าศูนย์วิจัยและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1ถึงความสำคัญของการสร้างฝ่ายเล็กๆกั้นลำห้วยเพื่อเป็นบ่อขังน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและบริโภคตลอดปีแล้วเสร็จจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเพิ่มมูลค่าจากขนแกะสู่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวปากากะยอภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนก้าวสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวและสินค้าทะเบียน GI ติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วง

0: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยให้ช่วยพัฒนาพื้นที่กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นคลังอาหารบนดอยของหมู่บ้านแหล่งผลิตกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศได้นำผ้าทอขนแกะอุ่นแอรับจากห้วยห้อมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านห้วยห้อมในปัจจุบันบ้านไม้สองชั้นเป็นทั้งที่พักอาศัยและศูนย์เรียนรู้ผ้าทอขนแกะศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านห้วยห้อมของมลิวรรณนักรบไพรประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่กลุ่มสมาชิกทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานการทอผ้าขนแกะให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรหลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำและโปรดให้ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอนนำแกะพันธุ์ดีจากต่างประเทศพันบอนกับคอริเดลมาเลี้ยงภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริพัฒนาสายพันธุ์จนได้คุณภาพขนนุ่มช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอท็อป5ดาวและนวัตกรรมชุมชนที่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะสินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่นตามภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการทำผ้าทอขนแกะหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: พี่มริวันไปรับเสด็จที่บ้านแม่ฟางพอดีพี่มริวันอยากได้ขนแกะ 2,540 ราชินีก็ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์20ตัวที่จีให้ที่แม่บ้านที่นี่เลี้ยงแต่เราก็ไม่มีความสามารถเพราะว่าเราไม่ได้จบด้านปศุสัตว์ค่ะแล้วก็เลยให้ปศุสัตว์ที่พัฒนาปันตองเป็นคนดูแลให้จนทุกวันนี้
0: ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวปากากะยอบ้านห้วยห้อมลูกๆจะเรียนรู้จากพ่อแม่สอนให้ทอผ้าตั้งแต่เด็กเริ่มจากความคุ้นเคยกลายเป็นประสบการณ์การพัฒนางานทอผ้าขนแกะจนได้รับรางวัลทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปี2563ของศูนย์ศิลปาชีพความภาคภูมิใจของอังคณานักรบไพรต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานบ้านห้วยห้อมสืบทอดการทอผ้าขนแกะมรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้จนถึงทุกวันนี
2: ้เป็นพระมหากรุณาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีรัชกาลที่9ที่มีความตั้งใจแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็มาเยี่ยมเยียนประชาชนนะคะแล้วก็ยังใส่ใจแล้วก็คอยมาดูแลที่ตั้งศูนย์ศิลปาชีพให้มารับซื้อผ้าให้เรามีรายได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ให้หนูได้สืบทอดจากพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายค่ะเป็นรุ่นที่3แล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนที่สนใจที่จะเดินตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะให้มาเรียนรู้ที่บ้านห้วยห้อม
0: เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริยังได้ส่งต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พาลูกๆมาชมและเรียนรู้กระบวนการทำผ้าทอขนแกะด้วยความสนใจได้รับการพัฒนาฝีมือและรูปแบบจนขึ้นชื่อและได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะได้สานสายใยความห่วงใยและพระมหากรุณาธิคุณไว้ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น

0: พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานไว้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันและพลังใจร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนรากฐานของความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งปัจจุบันประชาชนทุกหมู่เหล่ายังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีดังเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่บ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบทอดพระราชปณิธานให้ชุมชนได้น้อมรับพระมหากรุณาธิคุณและนำพลังแห่งความดีนี้ไปหล่อเลี้ยงความเข้มแข็งของชุมชนติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ณศาลาวัดบ้านห้วยหลวงหมู่ที่6ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านห้วยหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายอำเภอแม่เสรียงตลอดจนเยาวชนนักเรียนและราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568แก่หมู่บ้านต้นกล้าที่มีความพร้อมโดยในส่วนของอำเภอแม่เสรียงมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศนี้รวม3แห่งได้แก่บ้านท่าข้ามบ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดและบ้านดงสงัดตำบลแม่เสรียงในอำเภอแม่เสรียงได้นำขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงจากศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยหลวงเคลื่อนเข้าสู่ศาลาวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้มอบโอวาทโดยเน้นย้ำให้ชาวบ้านถือเงินขวัญถุงพระราชทานเป็นเงินทุนศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงท้ายของพิธีได้มีการแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ราษฎรได้นำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและร่วมสมทบเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และเกื้อกูลกันในชุมชนตามแนวทางสันติวิธีในอำเภอแม่เสรียงได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างมีความหมายว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงแค่เงินทุนแต่คือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่จะทำให้หมู่บ้านห้วยหลวงและตำบลบ้านกาดกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังแห่งความสามัคคีของทุกภาคส่วน ถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายและท้ายนี้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในเวลา 11:00 นค่ะการแต่งกายโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยการใส่ชุดไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับ
3: เร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใ
5: หม่ต้องยืนเจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขเกิดมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงิน
9: ชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
11: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขน ดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
12: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
10: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอคอนหวานหวานที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลารายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

แต่จังละสองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นเมาพอห้างมองเห็นเมาพอห้างหุ่นตังละไม่เมียใช่เลยเจสมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยเบารีบมาเมียรีบมาเมียคุยผู้สาวไอ้อย่าคิดตัวเศร้าหรืออายว่าสิเมื่อคนห้ามพ่อจะเปิดพมันกั้งไว้แจ้งสวรรค์สิลันโดนผู้สาวหนีเมื่อ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101จุดจะทำให้กระเฮิร์ตจากนี้ไปก็จะรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ป้อพ่อบุรีรัมย์เปิดเวทีสาธารณะบุรีรัมย์ร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปและภาคีเครือข่ายณตลาดไทยช่วยไทยอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นายกรัฐมนตรีเมืองลำปลายมาสให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์สร้างความเข้าใจด้านสุขภาพแม่และเด็กรัฐมนตรีพระดอนคาดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสราบรื่นไร้ปัญหาครอบคลุมประชาชนอย่างครบถ้วนรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมกยศ.ขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2,569 นี้ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะป.พ.บุรีรัมย์เปิดเวทีสาธารณะบุรีรัมย์ร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่วันที่22พฤษภาคม2519เวลา 9:30 นณห้องนารายณ์บรรทมศิลป์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะและการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อบุรีรัมย์ร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้มีนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเวลามพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยจำนวน60คนเข้าร่วมรวมถึงปลัดอำเภอท้องถิ่นอำเภอและผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นจากทุกพื้นที่ในจังหวัดจำนวน251คนที่เข้าร่วมผ่านระบบซูมคาวมีตติ้งณที่ว่าการอำเภอทั่วจังหวัด นายศรีธรรมรัตแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยจังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยเน้นมาตรการเชิงป้องกันครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายข้อเสนอแนะและข้อมูลจากเวทีเสวนาจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาจากผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านอัคคีภัยรวมถึงการชี้แจงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์จะสรุปรายงานผลการดำเนินงานและเสนอต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกอบการโอทอปและภาคีเครือข่ายณตลาดไทยช่วยไทยอำเภอลำไรมาศจังหวัดบุรีรัมย์วันที่22พฤษภาคม2569เวลา 8:00 นณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำไรมาศตลาดไทยช่วยไทยนางอรุณรัตน์ชิงชนะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาพร้อมด้วยนายเมธาสิทธิ์สิริจันชื่นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทางวิชาการและนางสาววิไลพรฤทธิ์ยูงผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเครือข่ายโค้งหนองนาพัฒนาชุมชนรวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่นำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชนมาจำหน่ายในตลาดไทยช่วยไทยในงานนี้นางรัชนีสารวิถีพนักงานจังหวัดเวลามพร้อมด้วยจ่าเอกวสันต์วงกุลพนักงานอำเภอลำไรมาศและทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลำไรมาศให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินเยี่ยมชมบูธสินค้าต่างๆพร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายให้คำแนะนำเชิงวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสู่ระดับสูงขึ้นพร้อมกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชุมชนอำเภอลำไรมาศที่สามารถนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสะท้อนภูมิปัญญาและการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกท่านรัฐมนตรีเมืองลำไรไม่ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์สร้างความเข้าใจด้านสุขภาพแม่และเด็กวันที่21พฤษภาคม2569ณโรงเรียนลำไรมาศนักเรียนได้รับเกียรติจากนายกท่านรัฐมนตรีเมืองลำไรมาศที่มาให้ความรู้และแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในทุกมิติในโอกาสนี้นายเกียรติชนะพงษ์ราชูผู้อำนวยการโรงเรียนลำไรมาศพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำไรมาศและโรงเรียนลำไรมาศในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของนักเรียนตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการให้ความช่วยเหลือและใส่ใจต่อหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนและการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพแก่เยาวชนแต่ยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการดูแลแม่และเด็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีคุณภาพในอนาคตรัฐมนตรีพราดอนคาดลงทะเบียนไทยช่วยไทยรัฐราบรื่นไร้ปัญหาครอบคลุมประชาชนอย่างครบถ้วนวันที่22พฤษภาคม2519นายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยรัฐผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนใน ลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นและจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนส่วนการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1ทับ2519จะผลักดันเรื่องประวัติอาชญากรรมเป็นวาระเร่งด่วนหรือไม่เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่นายประดอนกล่าวว่าการประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มดำเนินการแล้วและนำข้อมูลให้ภาครัฐนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมวันที่22พฤษภาคม2519ร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสลวยโซนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระที่จะขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนมาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนกยศ.ขอความร่วมมือองค์กรในจ้างเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2519นี้วันที่21พฤษภาคม2519กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ขอความร่วมมือองค์กรในจ้างกว่า 5,200 แห่งที่จะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร EPSLF ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2519สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายกยศ.ขอแจ้งว่าขณะนี้กยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 2,500 แห่งให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร EPSLF ซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2519เป็นต้นไปโดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2519และนำส่งเงินครั้งถัดไปภายในวันที่15ของทุกปีสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายกยศ.ขอเชิญองค์กรในจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ที่เว็บไซต์ www.stilldon ได้ที่เว็บไซต์ ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไลน์บัญชีทางการกยศ. องค์กรนายจ้างกยศ.ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้คืนกองทุนซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอย่างต่อไปเป็นข่าวบริการเข้าประกวดราคาค่ะปศุสัตว์จังหวัดรำได้แนะนำให้เจ้าของสุนัขและแมวพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงเนื่องจากหลายคนยังเข้าใจผิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะเกิดขึ้นเฉพาะในฤดูร้อนแต่ในความเป็นจริงโรคนี้สามารถเกิดและระบาดได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวที่ทำให้สัตว์หงุดหงิดง่ายและมีโอกาสกัดและข่วนสูงขึ้นหากถูกสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือบาดแผลเล็กน้อยจนไม่มีเลือดออกควรรีบปฏิบัติตามหลักสำคัญดังนี้คือล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินก็ควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกนช.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภัยแล้งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2519แนวทางที่ประชาชนควรปฏิบัติใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันสำรองน้ำอย่างเหมาะสมไม่กักตุนเกินจำเป็นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชใช้น้ำน้อยลดการใช้น้ำเกิดจำเป็นตรวจสอบท่อส่งน้ำหรือระบบประปาไม่ให้มีรอยรั่วไหลต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกมีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผู้สนใจสามารถยื่นไปสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์044696015ต่อ101เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2519ในวันและเวลาราชการติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่อน

0: งยืน
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569โดยย้ำแหละครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักและครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่1นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้ง2ฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่าทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับในด้านที่2นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนแล้วครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับ และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วยพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญแหละครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากล นั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแล้วครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยสำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติกันด้วยแล้วนอกจากนี้ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำเลยครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันกีฬาอีสปอร์ตโดยกระทรวงศึกษาธิการเขาผลักดันกีฬาอีสปอร์ตเข้าสู่โรงเรียนพร้อมจับมือ2B Number 1บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มีการมอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Post Mart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วรัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับและปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟกนิวส์ต่างๆนาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดจะต้องเหยียกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาไปก่อนแล้วล่ะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

คดีอุทรุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทรุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1562 เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา 1562 นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้อง

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีต้องพยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์กรที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทางนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาconcludeเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนาใน ุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมLe Domaine du Louvre 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจูนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่ การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้บริการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห์
9: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของกระบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง 201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
11: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่สองนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
10: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
12: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมาธิการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
13: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25-26 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
12: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทย ชวิสาปทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าปรับปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคาร์โรนาวอร์กี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวอร์กี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับ ทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569แวดวงกีฬาวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงช่องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคัมภีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ก็ไปตามเรื่องของผลเซปตักรอเมื่อวานนะครับนะISTAF เซปัตตะกร้อ World Cup 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งทั้งเมื่อวานและวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบแรกแล้ววันนี้รอบ2นะครับเมื่อวานเราค้างกันในคู่ไทยเจอกับเวียดนามนะเมื่อวานเนี่ยไทยชนะเวียดนามมานะนะครับ3-0ทีมนะครับแล้วก็วันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ทีมไทยเจอกับบรูไนนะครับก็เราชนะบรูไนนะครับไป2-0ทีม A เนี่ยไทยชนะ15-5นะครับแล้วก็15-4นะครับส่วนทีม B เราชนะ15-2และ15-9นะครับนะเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศของตะกร้อของเราเจอกับใครพรุ่งนี้นะครับเราเจอกับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ชนะเมียนมามา2-1ทีมนะครับทีม A เกาหลีใต้แพ้0-2นะ0-2เซตทีม B เกาหลีใต้ชนะ2-0และทีม C ชนะ2-0นะครับไทยกับเกาหลีใต้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับได้แรงเชียร์แรงใจกันแบบแน่นอนครับน่าสนใจนะครับก็เราจะไปป้องกันแชมป์นะในการแข่งขันในประเภททีมชุดได้หรือไม่นะครับรอบรองชนะเลิศเจอเกาหลีก็นะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับก็นี่คือเรื่องของเซปัตตะกร้อนะฮะ เรื่องของผู้บริหารด้านของเซปัตตะกร้อนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนายกสมาคมเซปัตตะกร้อวันนี้เดินทางไปนะไปเชียร์ถึงขอบสนามนะคือไปทุกวันเลยแหละครับนะไปเชียร์ถึงขอบสนามเลยนะคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณเสียศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยไปสนามนะครับเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นแมตช์ที่ท้าทายแน่นะครับพรุ่งนี้ในการเจอกับเกาหลีใต้นะครับทางด้านของคุณธนาบอกว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะสู้เพื่อศักดิ์ศรีตะกร้อไทยนะครับแล้วก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมตะกร้อไทยด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกรอบรองอีกคู่หนึ่งนะนั่นเป็นการแข่งขันของทางด้านมาเลเซียนะฮะมาเลเซียเจอกับถ้าผมจะไม่ผิดมาเลเซียจะเจอกับทางด้านของเวียดนามนะฮะมาเลเซียกับเวียดนามรอบรองคู่หนึ่งนะก็ยังไม่จบนะนะฮะยังไม่จบแล้วก็ขออนุญาตที่จะดูผลหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้แข่งขันกันอยู่ในกองเชียร์มาเลเซียเฮลันล่ะนะเพราะว่ามาเลเซียกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับมาเลเซียโอ้ขออภัยมาเลเซียเวียดนามขออภัยจริงมาเลเซียกับญี่ปุ่นนะครับมาเลเซียกับญี่ปุ่นนี่ทางนี้มาเลเซียกำลังจะเปิดในเซตแรกนะครับเขาจะได้เสิร์ฟเพื่อจะได้เกมแรกนะทีม A ของมาเลเซียนะฮะดูได้เซตแรกหรือเปล่านะ14-9เสิร์ฟ

ลาไทยด้วยนะฮะเพราะว่าแน่นอนแหละเราเจอเกาหลีใต้เนี่ยเราอาจต้องเจอกับมาเลเซียนะครับนะในรอบชิงถ้าผ่านทั้งคู่นะครับมาเลเซียยังแข่งรอบน็อกเอาท์อยู่นะเจอกับญี่ปุ่นนะครับนะจังไห้ซับจังไห้ซับนะจากเซปัตตะกร้อยังอยู่ที่มาเลเซียนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันเปิดตัวรวมมาเลเซียมาสเตอร์2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่าประมาณ16,250,000 บาทที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเริ่มต้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกนะครับเจอเต็ง1ของรายการเฉินยูเฟยมือ4ของโลกจากจีนนะครับน้องพิงค์พยายามสู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับเกมแรกในสูสีนะครับแพ้19-21แต่พอเกม2เนี่ยสู้ความเร็วและความหนักหน่วงของเฉินยูเฟยไม่ได้แพ้ไป9-21นะครับตกรอบ8คนสุดท้ายเพียงน่าเสียดายนะครับขณะที่อีกคู่นึงนะครับหญิงคู่นะน้องมุกออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโซวิดาเวลเลอร์นะครับแพ้กับผู้ของญี่ปุ่นนะครับซายากะฮิโตตะกับยายาโกะซากุราโมโตะนะครับซึ่งเป็นคู่มือดีของญี่ปุ่นเลยนะนะครับแพ้ไป0-2เกม11-21และ12-21ตกรอบเหมือนกันในช่วงเช้าพอในช่วงบ่ายครับได้เฮกับทีมแบดมินตันของไทยแล้วล่ะครับนักแบดมินตันของไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะพี่เมย์รัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการมือ7ของโลกครับเจอกับนักแบดมินตันจากเดนมาร์กครับไลเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับมือ5จากเดนมาร์กปรากฏว่าเมย์รัชนกมาแล้วครับมาดีจริงๆนะชนะไป2-0เกม21-16 21-11นะเข้ารอบเจอเดนมาร์กอีกคนครับเลเน่ฮอชมาร์กคริสฟิลนะจากเดนมาร์กรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หนึ่งนะก็เป็นเฉินยูเฟยแหละนะที่เขารอบที่ชนะน้องพิงค์เราเนี่ยจะไปเจอกับฮินาอาคิชิจากญี่ปุ่นนะครับเชียเมครับพรุ่งนี้เจอกับเดนมาร์กนะฮะไลเน่นะฮะได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับอีกคู่หนึ่งนะชายเดี่ยวพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับเจอกับลูกวางซูจากจีนและพานิชพลชนะไป2-0เกมนะครับ21-15และ21-18ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเจอกับมือวางอันดับที่3จากฝรั่งเศสนะครับก็คือคริสโตโปป๊อปนะครับจากมือ3จากฝรั่งเศสพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศนะครับหลูเชียนนะครับจากจีนเจอกับลีชิเฟงมือ5จากจีนนะครับโอ้ได้น่าสนใจนะครับแล้วก็มาในประเภทที่3คู่ผสมครับเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันครับภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับกับคู่กับซับสตรีแต้รัตนชัยนะครับเอาชนะคู่ของฮ่องกงนะก็คือชานยินช้ากับง็อกทิกซ์ยูนะครับ2-0เกม23-21 21-19สูสีทั้ง2เกมพรุ่งนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับมือ3นะคู่อันตรายจากจีนก็คือเกาซินวากับเฉินฟางฮุยนะครับได้เชียร์ทั้ง3ประเภทสำหรับการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียโอเพ่นนะครับนะมาเลเซียขออภัยมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับเปิดตัวรวมมาเลเซียมาสเตอร์นะครับเชียร์3ประเภทของเรานะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับคู่ผสมนะภคพลธีรรัตน์สกุลกับซับสตรีแต้รัตนชัยนะได้เชียร์กันเลยแหละในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับแบดมินตันนะครับยังอยู่ในนักกีฬาไทยที่แข่งขันอยู่ที่ต่างประเทศนะยังไม่กลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็คือการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026กรุงอลาบาตอประเทศมองโกเลียนะการแข่งขันในประเภทต่อสู้นะครับแข่งขันกัน21-24พฤษภาคมนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยนอกจากแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วยังคัดนักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกมที่กรุงนาโกย่าที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับของเราก็ส่งนักกีฬาไป15คนนะครับในเทควันโดชิงแชมป์เอเชียประเภทต่อสู้นะครับวันแรกชิงชัย4เหรียญทองนะครับนักกีฬาเราส่ง2คน54กกนะครับอาซานทางด้านของนายธนัทเตชารัตน์วิบูลนะครับแล้วก็46กกหญิงอิมพัชรัตน์พัชรัตน์กันพูนเกิดนะครับเริ่มที่46กกนะครับอิมพัชรัตน์กันพูนเกิดนะครับแชมป์4เกมได้บายรอบแรกนะครับรอบ16คนชนะเหงียนที่ไมนะครับคู่แข่งขันที่เคยเจอกันใน4เกมชนะไป2-1ยกนะครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับหรือรอบชิงเสียเหรียญทองแดงเจอติมอร์นะครับซิวาดาคอสตาก็ชนะไป2-0ยกนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับคาเรนคาซาจากฟิลิปปินส์ที่เราเคยชนะในรอบชิง4เกมนะครับแล้วก็ทางด้านของพัชกันนะชนะไปได้2-0ยกนะครับ4-0แล้วก็8-2รอบชิงฮะเจอจากไต้หวันซึ่งเป็นแชมป์เยาวชนโลกนะครับหวังเจียหลิงนะครับปรากฏว่าสู้กันอย่างสูสีนะแต่ว่าแพ้เป็นน่าเสียดายนะครับ0-2ยกพลาดเหรียญทองเป็นอย่างน่าเสียดายแต่ก็

0: ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็เหรียญเงินทีมเทควันโดไทยก็ได้สิทธิ์เอเชียนเกมนะในรุ่น49กิโลกรัมแน่นอนนะครับเพราะว่าคัดเลือกในรุ่นนี้นะนักกีฬา2รุ่นควบคือ46และ49กิโลกรัมเราได้ไปแน่นอนนะครับส่วนในรุ่น54กิโลกรัมนะครับอาซานวัฒนัทเตชารัตน์วิบูลย์นะครับรอบแรกชนะอันฮะอาจีบากาจากบรูไน2ต่อ0ยกนะครับ13ต่อ0 5ต่อ0นะครับรอบ16คนนะครับเจอจอแดนก็คือจาฟาอาอับดาอุนนะครับแล้วก็เจอเตะหัวไปนะในยกแรกอ่ะโอ้โหแพ้ไปแล้วก็ยก2ก็ตามหลังเยอะด้วยนะครับแล้วก็แพ้ไป0ต่อ2ยกนะครับแพ้ไปตกรอบนะครับส่วนวันนี้นะวันนี้นะครับเราแข่งขันอีก4คนนะครับชุติการจงกลวัฒนานะฮะ49กิโลกรัมนะครับแล้วก็73กิโลกรัมกันนาลักษ์ชื่นชูกลิ่น58กิโลกรัมศิรวิทย์มหามัดและ74กิโลกรัมทางด้านของกฤษพร้อมปัจจุนะครับเริ่มที่รุ่น58กิโลกรัมครับฟาอีสครับหรือว่าศิรวิทย์มหามัดนะแชมป์4เกมรอบแรกก็ชนะบรูไนนะครับรอบ2นี่รอบแรกชนะไป2ต่อ0ยกนะฮะรอบ2รอบ16คนเนี่ยเจอกับนักกีฬาจากจีนก็ชนะสบายๆอีกนะฮะ2ต่อ0ยกนะ11ต่อ1 13ต่อ9เข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงนะเจอกับหยางชีฮาอายาหยางฮีชานนะอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้นะซึ่งฟาอิสเคยชนะมาในรายการกลางปีที่เราจัดเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่าคราวนี้ฟาอิสแพ้หยางฮีชานไป0ต่อ2ยกนะครับ9ต่อ0ต่อ9แล้วก็6ต่อ14นะครับก็พลาดเหรียญเมน่าเสียดายนะครับส่วนรุ่น49กิโลกรัมนะฮะชุติการจงกลรัตน์วัฒนานะแชมป์4เกมรุ่น53กิโลกรัมนะครับลดน้ำหนักมานะลงแข่งขันในรุ่นนี้นะก็แชมป์53ลดเวทมาแข่ง49นะครับนัดแรกก็ชนะทางด้านของนิเชลแทนจากสิงคโปร์นะครับรอบ16ก็เจอแชมป์โลกจากไต้หวันนะครับก็คือใบหยุนยูหลิวนะครับสู้กันสนุกนะครับทั้ง3ยกคะแนนเสมอกันดูที่คะแนนดิบนักกีฬาจากไต้หวันเตะได้เข้าเป้ามากกว่านะฮะก็เขาชนะเราไปเราก็ตกรอบ16คนเป็นอย่างน่าเสียดายนะฮะคือสูสีกันแต้มเท่ากันเนี่ยนะครับไปดูที่คะแนนดิบเราแพ้เป็นอย่างน่าเสียดายนะครับทางด้านของกฤษพร้อมปัจจุนะแพ้เกาหลีใต้ในรุ่น74กิโลกรัมนะครับรอบ16คนก็ตกรอบนะครับแล้วก็รุ่น73กิโลกรัมลูกแก้วครับกันนายลักษ์ชื่นชูกลิ่นนะครับรอบ16คนแพ้เจ้าชูนานจากจีนก็ตกรอบนะครับพรุ่งนี้23นะฮะพรุ่งนี้23ก็จะเป็นการแข่งขันนะในอีกกี่รุ่นนะพรุ่งนี้เนี่ยจะลงแข่งขันอีก4คนนะพรุ่งนี้วันที่23ก็มีรุ่น53กิโลกรัม1ลานะครับบานบัวโมรมัดนะแล้วก็67กิโลปิยะฉัตรฤทัยชาริวันนะครับ63กิโลกรัมนิทกรลำเภาและ87กิโลกรัมแจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับก็รอเชียร์นักกีฬาไทยนะครับเทควันโดก็อีกหนึ่งความหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นความหวังในเอเชียนเกมและรวมถึงนู่นเลยความหวังในโอลิมปิกเกมนะนักกีฬาเราก็นะเต็มที่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับนะสำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแข่งขันการแข่งกีฬาเอเชียนเกมไม่ใช่ว่าไปแข่งขันได้เลยนะต้องควอลิฟายต้องคัดเลือกอย่างการแข่งชิงแชมป์เอเชียก็อีกหนึ่งนะที่เป็นการคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันนะครับนี่คืออ้าวล่ะคุณผู้ฟังขออภัยคุณผู้ฟังที่ดูตามตั้งเพจนะฮะตอนนี้น่าจะหลุดไปแล้วสัญญาณการทางFacebook ของเราหลุดไปแล้วนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังแต่ว่าทางวิทยุเราคุยกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังครับก็วันนี้เนี่ยผมใส่เสื้อทางด้านของโรนัลโดคริสโตโนโรนัลโดทีมอะไรเนี่ยนะทางด้านของริยาดนะทางด้านของริยาดนะสโมสรอานาเซอร์นะนาเซอร์นะสโมสรของคริสโตโนโรนัลโดนะครับก็บอกว่าได้แชมป์ไปแล้วนะหลังจากแข่งขันมานะก็ทางด้านของคริสโตโนโรนัลโดก็ได้แชมป์นะยินดีด้วยเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ U17 ปีนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งโค้ช X ครับชนะของวัชพลแก้วผลึกนะฮะคนนี้ก็เคยเป็นผู้ช่วยของฟุตบอลทีมชาติไทยมาหลายสมัยนะครับเคยเป็นผู้ช่วยฝึกสอนของมาโน่โพคิงอ่ะจำได้นะสมัยอยู่ทรูสมัยอยู่การท่าเรือและสุดท้ายก็ไปเป็นทางด้านของหัวหน้าผู้สอนของพลังการ FC ก่อนที่จะลาออกมานะนะตอนนี้ทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แต่งตั้งโค้ช X ครับวัชพลแก้วผลึกนะครับซึ่งปัจจุบันเป็น AFC Pro License นะครับมาดูแลทีม17ปี ของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็รอดูผลงานนะรอดูผลงานนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นนะในฐานะของนักกีฬานะแถมฟุตบอลก็จะมีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันเอ๊ะมีผลงานอะไรบ้างนะครับแต่เรื่องของที่เราเห็นก็คือการเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยของมาโน่เอ่ยอะไรเอ่ยนะก็มีผลงานอยู่นะมีผลงานอยู่นะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอล U19 ปีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะของเราตอนนี้อุ่นเครื่องแล้วก็เก็บตัวนะเก็บตัวที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีของเราซ้อมต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีเอเชียนอายุ19ปีนะที่สมุทรปราการเหนือนะครับประเทศอินโดนีเซีย 1-14 มิถุนายนนี้นะครับเราอยู่ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับรอบแบ่งกลุ่มแบ่งแข่งแบบพบกันหมดนะครับเอาที่1ที่2ของกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีก็ดูแลนักกีฬาเต็มที่นะครับ2มิถุนายนเจอติมอร์5มิถุนายนเจอสิงคโปร์และ8มิถุนายนเจอมาเลเซียนะครับทั้ง3นัดเนี่ยแข่งกันเวลา 20:00 นตามเวลาในบ้านเราถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับส่วนชุดใหญ่ของเรานะเปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับไทยเจอกับคูเวตปทุมธานีสเตเดียม 19:30 น. 5มิถุนายนนะครับซื้อบัตรกันได้นะครับส่วนวันที่9มิถุนายนนะครับไปเจอกับจีนที่ประเทศจีนนะครับที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดนะแล้วก็ช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับส่วนฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคนะก็แข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้นะก็รอบ8ทีมสุดท้ายทุกคู่ทุกสนามนะครับที่ชลบุรีเทรนนิ่งกราวด์โรงเรียนภูตาหลวงวิทยาแพ้พัทยายูไนเต็ด1-3นะครับโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลนะอาจารย์สกลนะครับแพ้ทีมบุรพายูไนเต็ด0-2นะครับระยอง FC ชนะราชนาวี1-0นะครับแล้วก็ ACDC FC แพ้ชลบุรี FC 2-7นะครับที่ชลบุรีเทรนนิ่งกราวด์วันนี้นะครับส่วนโปรแกรมการขันโค้กคัพรอบรองชนะเลิศนะครับรอบภาคมันออกเนี่ยนะก็พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับแข่งขันกันที่สนามกีฬาเทศบาลหนองปลือนะครับพัทยายูไนเต็ดครับเจอกับระยอง FC 15:00 นและบุรพายูไนเต็ดเจอชลบุรี FC 17:00 นนะครับผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศนะครับนอกจากได้เข้าชิงแชมป์โซนแล้วก็จะได้สิทธิ์เล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายด้วยนะครับรอติดตามกันนี่เพิ่งโซนแรกนะครับแข่งกัน6โซนนะครับนะแล้วก็จะหา10แชมป์กับรองแชมป์12ทีมสุดท้ายนะครับนะแล้วมาแข่งกันทีมมาแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็4ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเข้าชิงชนะเลิศนะที่สนามสุพัชราศัยนะรอติดตามกันนะครับนี่คือฟุตบอลโค้กคัพนะผลการแข่งขันแต่ละภูมิภาคแต่ละโซนทั้ง6โซนเป็นอย่างไรนะครับก็จะมารายงานให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็มาดูเรื่องของที่ผมบอกก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนะอ๋อเดี๋ยวก่อนไปคริสเตียโนโรนัลโดนะวันที่24ตรงวันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์นะฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับรอบชิงชนะเลิศที่ธรรมศาสตร์สเตเดียม 19:00 นไปเชียร์กันหน่อยนะเมืองไทยขออภัยนะครับถ้วยของฟุตบอลในไทยลีกของไทยนะเมืองไทยนะฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเจอกับการท่าเรือ FC นะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับBG ไม่มีเจชนาธิปสงกรสินมีการบาดเจ็บนะครับพักยาวเลยนะครับการท่าเรือก็มีเพดอนฉ่ำรัศมีเอาละทั้ง2ทีมนี้เจอกันชิงกันใครจะได้แชมป์เดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับแมนยูแต่งตั้งไมเคิลคาริกนะครับคุมทีมอย่างเป็นทางการ2ปีนะครับจนถึงมิถุนายน2028นะครับข่าวดีของแมนยูแล้วครับนะด้านของไมเคิลคาริกคุมทีมมานะชั่วคราวระยะสั้นแต่ว่าคว้าให้คว้าสิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้กับแมนยูจบที่3สบายๆเลยในฤดูกาลนี้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหทีมร่อแร่อยู่ท้ายตารางแต่ไมเคิลคาริกคุมทีมมาจนจบอันดับที่3และนี่คือผลงานที่กองเชียร์เขาอยากได้แล้วก็เจ้าตัวก็สมนะที่สมควรที่จะได้รับคือการคุมสัญญาถาวรให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ปีครับจนถึงปี2028นะครับนี่นะครับส่วนเสื้อผมนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับได้แชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียนะสโมสรอันนาเซอร์นี่เสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยอันนาเซอร์นะสวยงามมากนะครับมาเลข7ด้วยข้างหลังนะก็นัดสุดท้ายของฟุตบอลลีกซาอุดิอาระเบียคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ช่วยยิงประตูด้วยนะครับให้อันนาเซอร์เอาชนะดามักเอฟซี4-1นะครับคว้าแชมป์นะครับซีอาร์เซเว่นหรือว่าคริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูนะครับแล้วก็ลูกฟรีคิกสวยเลยนะฮะให้ทีมชนะนะครับแล้วก็ได้แชมป์สำเร็จนะครับเป็นแชมป์ซาอุดิ โปรลีกสมัยแรกของเจ้าตัวนะครับหลังจากที่มาแข่งขันมาตั้งแต่ปี2022ในตะวันออกกลางนะครับคว้าแชมป์มาคราวนี้นะก็ถือว่าเป็นถ้วยสำคัญเลยนะน้ำตาไหลเลยด้านของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก่อนหน้านั้นจึงช่วยเอเชียถ้วยรองอ่ะนะไปแพ้กัมบะโอซาก้านะน่าเสียดายนะคราวนี้มาได้แชมป์นะก็เจ้าตัวก็ตอนนี้เนี่ยยิงประตูไปแล้วในฟุตบอลอาชีพด้วยวัย41ปีเนี่ยยิงเป็น973ประตูนะในระดับสโมสรและทีมชาติเป้าหมายเนี่ย1,000ประตูเหลืออีก27ประตูเนี่ยนะครับถ้ายิงครบ1,000ประตูก็จะเป็นนักฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์นะที่ยิงประตูจากสถิติการลงแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับโอ้แข่งขันทุกลีกเลยนะไปลีกไหนก็คว้าแชมป์ลีกนั้นเลยนะครับอยู่ในอังกฤษก็คว้าแชมป์ให้แก่แมนยูไปเรอัลมาดริดก็คว้าแชมป์ในลาลิก้าสเปนไปอิตาลีก็คว้าแชมป์กาโชซีเรียสมัยอยู่ยูเวนตุสนะครับอยู่ซาอุดิอาระเบียก็อันนาเซอร์นะครับนะครับพูดถึงแชมป์เยอะแล้วนะคุณผู้ฟังครับเว็บไซต์Transfer Maker นะครับจะอันดับฟุตบอลที่คว้านักฟุตบอลที่คว้าแชมป์มากที่สุดในโลกตลอดการเล่นอาชีพนะครับเชื่อไหมครับ1ใน15คนนะครับที่คว้าแชมป์มากที่สุดมีนักเตะไทยคนหนึ่งด้วยนะที่คว้าแชมป์มากที่สุดติดอันดับโลกกับเขาด้วยและท็อป10นะครับคุณผู้ฟังครับโอ้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละตำแหน่งนะครับโดยนักเตะที่มีการทำบันทึกสถิติของเว็บไซต์ Transfer Maker นะครับว่ามีใครบ้างขออภัยครับ Transfer Market นะครับว่านักกีฬาคนไหนที่คว้าแชมป์มากที่สุดในการเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับ Transfer Market นะครับบอกว่าคนแรกก็คือเลเนลเมสซี่นะครับคว้าแชมป์ไป45แชมป์นะครับมาร์ควินยอสนี่นะอันดับที่2นะครับ42แชมป์นะครับดานี่อาเวส41แชมป์นะครับที่3เอมามอาซู37แชมป์นะครับเซอร์เคียวบุสเกตนะนี่คนที่สเปน37แชมป์นะครับ36แชมป์มีแอนเดรียสแอนิต้าเคราดบีเก้อังเคิลเดมาเรียและคนที่9นักฟุตบอลไทยยังไม่บอกชื่อนะฮะ36แชมป์ที่10คาริมเบนเซม่านะ35แชมป์ดาวิดอลาบา35แชมป์ไรอันกิก35แชมป์นะครับคริสเตียโนโรนัลโด34แชมป์เท่ากับมานูเอลนอยเออร์นี่ล่าสุดเพิ่งมีชื่อทีมชาติเยอรมนีด้วยนะมานูเอลนอยเออร์นะครับแล้วก็โทมัสมุลเลอร์นะครับนักเตะไทยที่ได้แชมป์นะมากที่สุดนะที่ติดท็อปนะท็อป15แล้วตอนนี้อยู่อันดับที่9ก็คือธีรธรบุญมาทันครับโอ้โหแชมป์เยอะมากตั้ง36แชมป์นะครับนี่เยอะสุดติดท็อปโลกด้วยนะยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับส่วนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA นะครับปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงโกนะประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ออกมาให้ชมกันแล้วนะครับมีลิซ่านะครับทางด้านของลาลิสามโนบาลศิลปินระดับโลกชาวไทยกับอานิตาครับแล้วก็เรมานะมาร่วมแจมกันนะเพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์นะคนเก่งนะครับโทชิลัสนะครับคนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ที่ได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ด3สมัยมาร่วมทำเพลงนะครับแล้วก็มีศิลปิน3รายจะมาแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคที่พอรี่นะครับแล้วก็ทางด้านของฟิวเจอร์แล้วก็เทล่านะฮะที่สนามโซเฟียสเตเดียม12มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าลิซ่าก็ถือว่าเป็นศิลปินชาวไทยคนแรกนะครับที่ได้ร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับพูดถึงฟุตบอลโลกแล้วอังกฤษประกาศรายชื่อ26นักเตะนะครับซึ่งหลายชาติแล้วประกาศมาแล้วแหละแต่ว่าอังกฤษก็เป็นชาตินึงแหละที่คนไทยต้องยอมรับเลยนะว่าคนไทยเนี่ยเฝ้าติดตามนะว่าอังกฤษนะครับมีใครบ้างนะครับที่ติดทีมชาตินะครับก็ปรากฏว่ามี1ใครครับจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับดีนแฮนเดอร์สันนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดในเอเวอร์ตันนะฮะดีนแฮนเดอร์สันจากคริสตัลพาเลซเจมส์ชัฟฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่3คนผู้รักษาประตูกองหลังมีริชเจมส์นะจากเชลซีดีโน่ทิคาเมนโตจากนิวคาสเซิลมาร์กเกอีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคนนี้เก่งนะครับแล้วก็เคอร์รี่คอนซานะจากแอสตันวิลล่าจอห์นสโตนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ไม่ค่อยได้ลงนะจอห์นสโตนไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ติดนะครับจาเรลคอนซานะจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะตอนอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยได้ลงนะย้ายไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยติดทีมชาติเลยนะครับแล้วก็นิโกไอรอลี่จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแดนเบิร์นนิวคาสเซิลแล้วก็แบสสเปนจากสเปอร์นะครับกองกลางก็จะมีแคเรนไรท์อาร์เซนอลเอลเลียตแอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จูดเบลลิงแฮมเรอัลมาดริดจอร์แดนแฮนเดอร์สันจากเบนฟอร์ดนะครับมอร์แกนโรเจอร์จากอาร์สตันวิลล่านะครับคอบบี้ไมนูแมนยูไนเต็ดไอเบอร์ซีเอเซ่จากอาร์เซนอลนะครับกองหน้าก็มีแฮร์รี่เคนจากบาเยิร์นโอเวน ไอแวนโทนี่จากอันอาลีนะครับออร่าวัสกินจากอาร์เซนวิลล่าบุคโยซาก้าเนี่ยอาร์เซนอลนะครับโนเน่มาดูเอเก้จากอาร์เซนอลมาคาร์เรสซอร์ดจากบาร์เซโลน่านะฮะซึ่งยืมตัวจากแมนยูแล้วก็แอนโทนี่กอร์ดอนจากนิวคาสเซิลนะครับแบ็คบิ๊กเนมที่หลุดออกไปแฮร์รี่แม็กไกวฟิกาโยโทโมรีและคาร์เวอร์ลูวินมอร์แกนกิฟไวฟิลโฟเดนลุคชออเล็กซานเดอร์อาร์โนโพโคพาเมอร์เดนิเวเบกไม่ติดนะครับโอ้โหไม่ติดนะน่าเสียดายเหมือนกันส่วนนอร์เวย์ก็มีฮาเลนนะครับนะกับทางด้านของโอเดกาดนำทีมมานะครับนี่คือวันวงกีฬาในวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรมเดียมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระศรีวัชรธรรมพระวัชรกิจประยุทธ์พระศรีวัชรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณสมถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่ง ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกประสิทธิ์พงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชังโดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการจัดการขยะได้วางแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่กำหนดพื้นที่ฝังกลบและพื้นที่กำจัดขยะอย่างชัดเจนพร้อมปิดกลุ่มขยะตกค้างจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายก๊าซเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบริเวณหาดท่ายายทิมบนพื้นที่ประมาณ2,700,000 ไร่โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ทนแล้งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดไม้ด้วยเมล็ดมะขามและสะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่ทนแล้งได้ดีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชังในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณอาคาร100ปีวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลและเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้กองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ว่าภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ได้กำหนดการยกระดับทุนมนุษย์เป็น1ใน5เสาหลักการพัฒนาภายใต้แนวคิดการซ่อมและเสริมรากฐานของระบบการพัฒนาคนควบคู่กับการสร้างกลไกใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ทุนมนุษย์สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรการที่ลดการสูญเสียควบคู่กับการยกระดับทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบด้านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่พรากชีวิตและศักยภาพของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงานดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กรอบการพัฒนาดังกล่าวเพราะการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านการจราจรแต่เป็นกลไกสำคัญในการรักษาและคุ้มครองทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในระยะยาวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ MT และกรมราชทัณฑ์ในวันนี้เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์มาใช้บริหารจัดการผู้ต้องขังและเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ปัจจุบันงานของกรมราชทัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงการบริหารข้อมูลและความคาดหวังของสังคมต่อระบบราชทัณฑ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับต่อการทำงานนะครับตอบโจทย์นะครับในการพัฒนานะครับในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดูแลระบบนะครับในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับ
1: ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากนี้ MT จะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud, Data Center และเทคโนโลยี AI มาใช้ศึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำเน้นความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ก็คือสภาวะเรือนจำที่ค่อนข้างหนาแน่นขนาดการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระงานแล้วก็จะดูแลบริหารงานได้ทั่วถึงในทุกมิติของทางราชทัณฑ์เองด้วยค่ะ
1: สำหรับความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบราชทัณฑ์ยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสและลดการกระทำผิดซ้ำในระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญก้าวสู่ปีที่64สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติก้าวสู่ปีที่64โดยระบุว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการส่งเสริมและประคับประคองให้ทุกส่วนราชการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติหรือ UN และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อให้ข้อมูลจากทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้รัฐบาลสามารถนำหลักวิชาการสถิติไปพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ในก็ตามเนี่ยในนามของสถิติแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมมือแล้วก็ดูแลให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการที่ข้อมูลต่างๆจะได้เชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6: น อกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ผ่านสถิติจังหวัดทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแดชบอร์ดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเพื่อทำความสะอาดข้อมูลจากฐานเดิม 14.4 ล้านรายและเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เก็บตกข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสวัสดิการของรัฐจะครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กบข.จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเพื่อช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวกบข.จึงได้จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมสำหรับสมาชิกโดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยส่วนลดร้าน B2S ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทขึ้นไปร้าน C1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ C1 และร้าน Office Mate ส่วนลด80บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านทั้งส่วนลดสินค้าเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนสมาชิกที่สนใจอ่านรายละเอียดและกดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนจำนวน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพในเลบานอนและการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ยังคงให้ความร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์หรือบ่อนทำลายต่อที่ปไตยของเลบานอนจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประนามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐโดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกดดันให้เลบานอนละทิ้งสิทธิอันชอบธรรมในการต่อต้านการลุกลามของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนการค้าจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอาทิสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นประเทศสมาชิกบางส่วนของอาเซียนและไต้หวันเข้าร่วมการประชุมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูของจีนในวันนี้เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระดับผู้ภาคีการรับมือปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าและการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคประจำปีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในช่วงปลายปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลักดันเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการส่งเสริมการค้าดิจิทัลการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำนักข่าว AP รายงานรัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาเตรียมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐแอลเบอร์ตาควรจัดการลงประชามติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแยกตัวจากแคนาดาหรือไม่อย่างไรก็ตามดังแดนเนียลสมิธมุขมนตรีรัฐแอลเบอร์ตายืนยันว่าเธอสนับสนุนให้รัฐแอลเบอร์ตายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทองซีเกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้เสียรวิทย์แพ้หยางฮีชาน0ต่อ2ยก0ต่อ9และ6ต่อ14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาดีกรีแชมป์ซีเกมในรุ่น53กิโลกรัมซึ่งลดน้ำหนักลงมาแข่งขันในรุ่นนี้ผลปรากฏว่าชุติการไปได้ไกลสุดเพียงรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายหยุนยูหลิวแชมป์โลกจากไต้หวัน1ต่อ2ยกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะลายคริสโตเฟอร์เซน2ต่อ0เกม21-16และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชชามนโอภานิพัฒน์มือ27ของโลกแพ้เฉินยู่เฟยมือ4ของโลก0ต่อ2เกม19-21และ921หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สมาคมกีฬาคนพิการไทยร่วมกับเกาหลีใต้ลงนาม MOU พัฒนาพาราไอฮอกกี้และเคอร์ลิ่งยกระดับสู่การแข่งขันเวทีโลกติดตามได้จากรายงาน
11: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชวีอีซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวซึ่งนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอฮอกกี้อารีนาด้วยผานิชคาดนาครายงาน
10: โค้ชอู๊ดสราวุธตีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงความกดดันในการเล่นเนื่องจาก BG ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
12: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นไทยช่างการเล่นครับแล้วก็ความกดดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามา บางครั้งก็มารับแล้วก็ตัวกลับนะตรงนี้สำคัญมากครับไม่ได้สนใจนะครับเรื่องพวกนี้ความกดดันเนี่ยมันกดดันมาผมมาอยู่ท่าเรือรอบที่4ผมทิ้งความกดดันไปหมดแล้วครับตอนนี้มาทำเรื่องสร้างประวัติศาสตร์กับน้องๆที่จะนำถ้วยกลับไปท่าเรือเรื่องภายนอกผมไม่ได้สนใจผมมาทำงานจบจ็อบของผมตามที่ได้รับงานจากประธานสโมสรแค่นั้นเองครับ
10: ด้านวลาดิเมียร์วูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนดีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีและได้ซ้อมเกมรับมาเยอะเป็นพิเศษในตัวของการไม่มีชนาธิปสงกระสินในเกมสำคัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายแต่ต่อให้ไม่มีชนาธิปก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะเล่นเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCจะแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา 19:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
14: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นกิเลงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันศุกร์นี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเนื่องจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการวางผ่านซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในชื่อตอนว่าสะพานสองฝั่งค่ะประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ที่ผ่านมาเพชรมีท่าทีแปลกไปเงียบขรึมเหมือนมีอะไรในใจให้ครุ่นคิดบางครั้งเหมือนลอยบางทีก็ดูหม่นเศร้าแต่เธอไม่มีเวลาซักถามเพราะว่าช่วงนั้นใกล้ปิดงบแล้วก็วุ่นเรื่องประเมินผลงานประจำปีไม่หัวฟูกับกองเอกสารก็หัวหมุนประชุมเรื่องปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเดือนที่ผ่านมาจึงแทบไม่มีวันไหนไปรับลูกทันกว่าจะไปถึงโรงเรียนก็มืดค่ำเพชรจึงมีเวลาทำการบ้านและหาของกินรองท้องไปถึงลูกก็อิ่มแล้วกลับถึงบ้านก็ปลีกตัวเข้าห้องส่วนเธอนั้นก็ง่วนกับงานบ้านไม่ซักก็รีดผ้าช่วงเช้าระหว่างขับรถไปส่งที่โรงเรียนสองแม่ลูกก็แทบไม่ได้คุยกันเพชรสีบหูฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนส่วนเธอก็เปิดวิทยุฟังข่าวต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นพลอยจึงเห็นโอกาสที่จะคุยกับลูกแจ้งหัวหน้าแต่เช้าว่าเย็นนั้นทางโรงเรียนก็สอนพิเศษเป็นการขออนุญาตไกลๆว่าขอเลิกงานตรงเวลาพอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลข5เธอก็ดีตัวจากออฟฟิศไปถึงโรงเรียนเห็นเพชรกำลังรออยู่ที่ม้าหินอ่อนข้างสนามฟุตบอลจึงพูดอย่างเอาใจว่าจะแวะห้างสรรพสินค้าตั้งใจว่าจะชวนลูกไปกินอาหารญี่ปุ่นแต่เพชรกลับสายหัวบอกว่าอิ่มแล้วชวนไปกินไอศกรีมก็พูดปัดว่าไม่นึกอยากถ้าอย่างนั้นไปนั่งกินสุกี้เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมยังใจไม่พูดว่าจะมีเรื่องคุยด้วยส่วนเพชรนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าจะขอไปเดินดูของมากินคนเดียวก็แล้วกันสองทุ่มก็เจอกันที่ลานจอดรถว่าแล้วก็ผลุบหายเข้าไปในร้านหนังสือทิ้งให้พลอยยืนงงเหมือนคนหลงทางก่อนเดินไปแลกคูปองเงินสดที่ศูนย์อาหารอีกฟากหนึ่งท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กสารพัดกลิ่นอาหารเย็นนั้นค่อนข้างแออัดโชคดีที่ได้มานั่งยาวที่ลูกค้าหลายอื่นเพิ่งลุกออกไปจังหวะนั้นเองแม่ลูกคู่หนึ่งก็ถือถาดข้าวขาหมูกวาดตาไปรอบๆก่อนถามอย่างเกรงใจว่าจะขอร่วมโต๊ะได้หรือไม่พลอยค้อมหัวเชื้อเชิญพลางขยับจานให้พื้นที่เด็กหญิงได้ช่วยกอดซองกล่าวขอบคุณวางถาดอาหารจัดช้อนส้อมและกระดาษทิชชู่ให้ผู้เป็นแม่อย่างเอื้อเฟื้อมีลูกสาวก็น่าเอ็นดูอย่างนี้คงสนิทสนมกับแม่แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความเหินห่างอย่างที่เธอและลูกเป็นอยู่เธอคีบหมูแดงแห้งๆใส่ปากพลันคุ้นคิดว่าตัวเองอาจจะวิตกเกินเหตุลูกชายคงไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าถ้าหากมีครูประจำชั้นก็ต้องติดต่อมาเพชรคงแค่อยากมีโลกส่วนตัวภาษาเด็กอายุ16แต่คนเป็นแม่คงอดห่วงไม่ได้เมื่อเห็นบางอย่างในแววตาลูกที่มีความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจอยู่ในนั้นหรือเพชรรู้ว่าเธอมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยเขาอาจจะคิดว่าแม่มีเรื่องสั่งสอนจึงหลบเลี่ยงหลังวางจนซ่อมได้ครู่หนึ่งหัวหน้าโทรมาถามว่ากลับถึงบ้านหรือยังมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยแต่ไม่อยากคุยที่ออฟฟิศได้ยินอย่างนั้นพลอยจึงขับรถไปหาเธอถึง

คุณน็อตเปลยว่าวันนี้ผู้จัดการเรียกพบคุยกันนานร่วมชั่วโมงข้อสรุปที่ได้ก็คือบริษัทจำเป็นต้องปลดพนักงานพลอยเลิกคิ้วเท่าที่คุยกันมาผลประกอบการปีนี้ก็จัดว่าดีนี่ค่ะหัวหน้าหรือว่าเกี่ยวกับเงินเดือนที่ปรับขึ้นถ้าทางบริษัทเห็นว่าสูงไปก็ปรับลงได้นะคะกว่าจะมีผลก็สิ้นเดือนกุมภาเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามมาตรฐานมีบางคนเท่านั้นที่ต้องให้ออกไม่ใช่แค่รายชื่อที่ปรากฏแต่บทสนทนาอื่นที่ตามมาส่งผลให้พลอยรู้สึกหนักอึ้งกลับถึงบ้านเกือบสามทุ่มเพชรปลีกตัวไปหยาบน้ำพอเข้าห้องส่วนตัวก็กดล็อกประตูพลอยไม่ติดใจเรื่องลูกอีกครุ่นคิดเรื่องพนักงานที่กำลังจะถูกปลดบริษัทมีแผนขยายกิจการปีหน้าจะเปิดบริษัทลูกรับงานเอกชนโดยเฉพาะต่อไปนี้จะไม่บริหารระบบพี่น้องเหมือนผู้บริหารรุ่นก่อนแล้วล่ะแต่ว่าจะเน้นพัฒนาคนหนุ่มสาวที่พร้อมอุทิศตัวเพื่อบริษัทถ้าอย่างนั้นเว้นลุงสูบบินสักคนไม่ได้หรอคะที่ผ่านมาโฟร์แมนคนไหนก็ชมว่าทำงานดีตั้งแต่พลอยมาทำงานกับบริษัทยังไม่เคยได้ยินใครตำหนิแกสักคนไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะนิสัยส่วนตัวและความประพฤติก็ดีมาตลอดลุงสูบินอยู่มาตั้งแต่เท่าแก่ยังอยู่เงินเดือนสูงตามอายุงานทำงานดีก็จริงนะแต่ว่าปีนี้แก62แล้วจ้างคนหนุ่มที่ทำงานได้เหมือนกันแต่จ่ายถูกกว่าไม่ดีกว่าหรอบริษัทรับเหมาก่อสร้างรู้ดีว่าคนขับรถเกรดสำคัญไม่น้อยกว่าโฟร์แมนเพราะเป็นคนสั่งงานคนขับรถดินรถบดและรถน้ำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยและตำแหน่งงานสัมพันธ์กันเพราะว่าต้องใช้สายตาดูค่าระดับถนนสมัยก่อนพนักงานขับรถเกรดที่มีฝีมือส่วนมากเคยผ่านงานจากเมืองนอกมาก่อนจึงมีอายุพอสมควรแต่ปัจจุบันอายุ 30-40 ก็ขับคล่องแล้วลุงสุบินทำงานหนักเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวลูกชายตายเพราะอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทิ้งลูกหลานให้แกดูแลเมียก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงพลอยคงหนักใจน้อยกว่านี้ถ้าหากว่าไม่ต้องเป็นคนแจ้งข่าวด้วยตัวเองเพราะว่าต้นปีหน้าคุณนุชจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสำนักงานส่วนพลอยก็เลื่อนขึ้นไปเป็นตำแหน่งของคุณนุชส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันกำลังจะย้ายไปคุมสำนักงานที่กรุงเทพ

หลังจากส่งลูกแล้วพลอยเข้าออฟฟิศเป็นคนแรกหรือประวัติพนักงานออกมาดูอย่างละเอียดบางคนเคยได้รับใบเตือนเรื่องขาดลามาสายบางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่เด่นพอที่จะรั้งไว้คนหนุ่มสาวจากบริษัทไปหางานทำคงจะได้ไม่ยากแต่ว่าลุงสุบินนี่สิถ้าตัดเรื่องความเห็นอกเห็นใจว่าแกเป็นหัวหน้าครอบครัวมองเฉพาะคุณภาพงานก็ยังไม่เห็นข้อด่างพร้อยมองใบรับรองงานในอดีตของแกแล้วครุ่นคิดลุงสุบินเคยผ่านงานขับเครื่องจักรในประเทศแถบตะวันออกกลางมานับ10ปีก่อนโยกย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดไม่แปลกที่มีวินัยในการทำงานสูงแม้ผ่านงานจากเมืองนอกเมืองนาแต่แกก็ไม่ใช่คนหัวดื้อโฟร์แมนทุกคนชมว่าไปถึงไซต์งานปุ๊บพร้อมทำงานปั๊บไม่มีอีโก้เหมือนคนอื่นสั่งอะไรก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็บอกปัญหาสุภาพแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีต่อองค์กรก็ต้องจงรักภักดีสิเอาจะ

ที่นี่ไปก็คงไม่มีที่ไหนให้เงินเดือนมากเท่านี้อย่าว่าแต่เงินเดือนจะมีที่ไหนยังปล่อยให้ทำงานอยู่อีกไหมผู้จัดการพูดกับพี่อย่างนี้คงอยากให้เราเนี่ยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เร็วที่สุดคุณนุชมีท่าทีหนักใจแกมเร่งเร้าเมื่อพลอยเอาเรื่องนี้เข้าไปหาเรืออีกรอบนึงพี่รู้นะว่าพลอยหนักใจแต่ช้าหรือเร็วก็ต้องบอกสู้บอกไปแต่เนิ่นๆไม่ดีกว่าเหรออีกไม่ถึง3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วบอกกระทันหันพนักงานน่ะยิ่งจะตั้งหลักไม่ได้วันต่อมาพลอยเรียกพนักงานเข้ามาแจ้งข่าวร้ายทีละคนปฏิกิริยาแต่ละคนก็ต่างกันไปบางคนหน้าถอดสีบางคนยิ้มเฟื่อนบางคนถามหาเงินชดเชยมีคนที่ทำให้รู้สึกว่าบริษัทตัดสินใจไม่ผิดขณะเดียวกันก็มีคนทำให้เห็นอกเห็นใจแต่พวกเขาอยู่ในวัยหนุ่มสาวพลอยจึงไม่ลำบากใจจนไม่กล้าพูดที่มีอายุหน่อยก็มีพี่แดงแม่บ้านแกน่าเสียไปนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองลาบ่อยเพราะว่าปัญหาสุขภาพดีเหมือนกันพี่จะได้ไปรักษาตัวอีกอย่างลูกหลานก็อยากให้ออกตั้งนานแล้วเขาอยากให้พักน่ะพลอยได้ยินอย่างนั้นก็โล่งใจทุกคนรับได้กับเงินชดเชยหรือที่ผู้จัดการเรียกว่าเงินจ้างออกชั่วโมงต่อมาคุณนุชก็โผล่หน้ามาถามว่ายังไม่เรียกลุงสุบินมาคุยหรอกะว่าจะเรียกแกมาคุยอาทิตย์หน้าค่ะเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ารับรู้พลอยจึงรอบถอนใจหัวหน้าพูดถูกช้าหรือเร็วก็ต้องบอกลุงสุบินเป็นผู้ใหญ่คงเข้าใจได้ไม่ยากทำอย่างไรได้ที่ไหนก็ต้องการคนหนุ่มสาวหากบริษัทยังต้องการเธออยู่อีก18ปีข้างหน้าเธอก็จะต้องเกษียณเหมือนกันขณะที่กำลังรวบรวมแฟ้มประวัติพนักงานก็มีสายเรียกเข้ามาพรุ่งนี้เช้าสัก9โมงคุณแม่พอจะมีเวลาไหมคะน้ำเสียงจริงจังอย่างนี้คนฟังชักใจคอไม่ดีปกติครูประจำชั้นจะโทรมาก็ต่อเมื่อมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบถ้าด่วนคุณแม่เข้าไปพบวันนี้เลยก็ได้นะคะครูพลอยเริ่มร้อนใจเมื่อปลายสายบอกว่าช่วงบ่ายห้องพักครูค่อนข้างแออัดไม่เป็นส่วนตัวครูจะคุยเรื่องเพชรค่ะคุณแม่คงเห็นว่าเทอมที่แล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ครูเข้าประเด็นส่วนคนฟังใจหายวาบเริ่มเห็นเขาว่าลูกเงียบขรึมเพราะอะไรวันนี้ครูมีสอนพิเศษอะไรไหมคะถ้าไม่มีสะดวกไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟปากทางเข้าโรงเรียนไหมคะจะได้เป็นส่วนตัวคุยเสร็จคุณแม่ก็จะได้เลยเข้าไปรับแพทที่โรงเรียนค่ะลอยพยายามไม่กังวลกระวายใจกระนั้นก็ทำไม่ได้ไปถึงตามเวลานัดเห็นครูกำลังนั่งดื่มชาเย็นรออยู่พลอยวางกระเป๋าพลางมองไปรอบๆโต๊ะที่ครูเลือกนั่งอยู่หัวมุมด้านในจึงค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวไม่เห็นพลอยสั่งแล้วก็ได้เครื่องดื่มแล้วครูจึงเริ่มต้นด้วยสีหน้าหนักใจอย่างที่คุณแม่ทราบคะแนนเพชรไม่ดีมาตั้งแต่ม.4ส่วนเทอมที่แล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะครูเทอมที่แล้วเพชรได้ 2.48 ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ทราบว่าครูประจำชั้นม.4เคยคุยกับคุณแม่ไปทีหนึ่งแล้วว่าถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนเนี่ยครูเรียกเพชรมาคุยตั้งแต่เปิดเทอมแล้วว่าต้องปรับปรุงตัวเทอมนี้เกรดต้องดีขึ้นไม่อย่างนั้นน่ะเขาแย่แน่ดื่มกาแฟเย็นแต่หน้าของพลอยกลับร้อนเผาเมื่อรู้สึกว่าเธอและลูกไม่มีทางเลือกอื่นสำเนียกแล้วว่าเหตุที่ลูกไม่สบายใจคือเรื่องนี้ยิ่งได้ยินครูบอกว่าถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ขึ้นม.6การเรียนจะยิ่งเข้มข้นออกกลางปีจะยิ่งลำบากนอกจากเพชรมีเพื่อนคนอื่นอีกไหมคะครูรวมห้องอื่นด้วยก็10 กว่าคนค่ะห้องเพชรมี3 คนครูเองก็เสียดายเพราะว่าถึงจะอ่อนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แต่คะแนนภาษาอังกฤษเขาดีมากท็อปเกือบทุกครั้งเลยนะคะเพชรชอบวิทยาศาสตร์แต่เขาคงไม่ถนัดนะคะครูที่จริงเขาเหมาะกับสายศิลป์โรงเรียนก็มีแต่สายวิทย์
เห็นว่าลูกเรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลครูก็จะใส่นักเรียนดีเลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาละอองน้ำที่กอดรอบแก้วชายเย็นของครูหยดลงไปกองที่แผ่นรองน้ำสีส้มในแก้วเริ่มละลายขณะที่ครูมีสีหน้าคล้ายน้ำท่วมปากก่อนแยกกันเธอแนะว่าให้ลองกลับไปคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งพลอยรู้หมายถึงอะไรหัวหน้าก็เคยพูดว่าโรงเรียนนี้เคี้ยวหากคะแนนเด็กมัธยมปลายไม่ถึงเกณฑ์ทางโรงเรียนก็จะขอให้เด็กเป็นฝ่ายลาออกคุณนุชไม่เห็นด้วยกับระบบนี้จึงส่งลูกคนเล็กไปเรียนประจำที่จังหวัดอื่นพลอยนึกโกรธที่ลูกไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังคืนนั้นรอจนเขาอาบน้ำอาบท่าเสร็จจึงเคาะประตูเรียกมีอะไรจะบอกแม่ไหมเห็นเพชรเลิกคิ้วจึงถามซ้ำมีอะไรจะคุยกับแม่ไหมเพชรเบิกตากว้างแม่รู้เรื่องแล้วใช่มะรู้บอกแม่เหรอใช่แล้วนี่เพชรเอายังไงเพื่อนๆน่ะว่ายังไงกันบ้างเขาก็กำลังหาโรงเรียนอยู่อ่ะลูกอ้อมแอมพ่อแม่บางคนน่ะจะเข้าไปคุยกับผู้อำนวยการวันจันทร์หน้าใจจริงพลอยก็อยากจะคุยกับผู้ปกครองคนอื่นเหมือนกันแต่โรงเรียนต่างจังหวัดก็ไม่ต่างกับกรุงเทพต่างคนต่างไปรับลูกไม่มีจังหวะจะเจอหน้าทักทายกันแทบไม่รู้จักกันด้วยซ้ำจริงอยู่ว่ามีหลายกลุ่มผู้ปกครองแต่ไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งคนเป็นพ่อแม่คงวุ่นวายใจเรื่องลูกไม่ต่างกันแต่หากผู้ปกครองทั้งหมดเข้าไปเจรจาทางโรงเรียนจะยอมละล้วมกับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้และยอมให้โอกาสทุกคนหรือ

ต่อมาพลอยก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนระหว่างนั่งรอที่โถงรับแขกจึงได้รู้จักผู้ปกครองที่มีปัญหาเหมือนกันผู้ชายมีอยู่ 3-4 คนนอกนั้นเป็นผู้หญิงสีหน้าแต่ละคนมีความกังวลฉาบอยู่ความที่อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงพลอยจึงนั่งฟังเงียบๆโรงเรียนประจำจังหวัดเด็กทำคะแนนสอบสูงติดอันดับต้นของประเทศแต่ใครจะรู้ว่าภายในเละแค่ไหนครูไม่เหมือนสมัยก่อนไม่สนใจนักเรียนเอาใจแต่เด็กห้องโครงการกับเด็กที่เรียนพิเศษกับเขาเด็กห้องธรรมดาก็ถูกทิ้งขว้างไหนจะปัญหาเด็กหัวโจกกับเรื่องยาเสพติดอีกผมก็เลยไม่ให้ลูกไปสอบคุณแม่รายหนึ่งโครงหัวเนี่ยให้ลูกไปสอบแต่ไม่ติดค่ะเด็กทั้งจังหวัดน่ะนะต่างจังหวัดก็ยังมาสอบถึงได้มาเรียนเอกชนค่าเทอมแพงก็สู้เพราะว่าเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็มาเจออย่างเงี้ยเขารับประกันว่าเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ก็คัดแต่เด็กหัวกะทิไว้จะสอบไม่ติดทุกคนได้ยังไงล่ะโรงเรียนมีหน้าที่ติดบอร์ดโชว์ใครติดแพทย์ก็อวยเยอะหน่อยไม่ต้องพูดถึงคณะอื่นขนาดติดเทคนิคการแพทย์ก็ยังถูกเหยียดคุณดูสิว่าเขาแบ่งแยกเด็กแค่ไหนอ่ะคุยกับญาติที่กรุงเทพก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ใช้ระบบนี้ค่ะคะแนนไม่ถึงเกณฑ์คัดออกที่จริงอีกปีเดียวก็จบน่าจะให้เด็กเรียนต่อเนี่ยต้องไปวุ่นวายหาที่เรียนใหม่กลางคันไม่มีที่ไหนอยากรับหรอกครับแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้วิธีบริจาคเงินให้โรงเรียนแต่ว่าที่นี่อ่ะเขาคงไม่รับหรอกเขามุ่งให้เด็กสอบติดมหาวิทยาลัยทุกคนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแต่ถ้าเป็นตอนรับข่าวอนุบาลนั่นก็อีกเรื่องนะที่ผมมาวันนี้เพราะอยากจะถามผอ.ว่าทำไมคุณเชิดชูแต่เด็กเก่งแต่เด็กอ่อนเนี่ยกลับทิ้งให้จมน้ำสมัยพวกเราคะแนนต่ำยังไงโรงเรียนก็เข็นจนจบได้มีเลือกที่รักมักที่ชังจะอุ้มแค่เด็กเรียนดีพลอยปวดใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะเธอเองก็ไม่คิดต่างกันอยากถามผู้บริหารโรงเรียนใจจะขาดว่าทำไมอบอุ้มเด็กที่เก่งอยู่แล้วแต่โยนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งให้จมน้ำทั้งที่ควรจะยื่นมือฉุดพวกเขาขึ้นมาแต่เมื่อพบผู้อำนวยการจริงๆเธอกลับพูดเชิงประนีประนอมขอโอกาสให้ลูกชายคงเพราะผ่านการคุยกับผู้ปกครองมาหลายรายแล้วผู้อำนวยการจึงอธิบายว่าที่กำหนดนโยบายคัดเด็กเรียนอ่อนออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นเหตุที่ทางโรงเรียนให้เด็กมัธยมปลายงดกิจกรรมทุกอย่างทั้งดนตรีและกีฬาเพราะว่าต้องการให้พวกเขารับมือการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่สนามสอบเต็มตัวคิดในแง่กลับกันถ้าเราปล่อยให้เด็กอ่อนเรียนรวมกับเด็กแข็งก็เกิดการเปรียบเทียบกันอยู่ดีซึ่งอันตรายมากเพื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนแต่ว่าตัวเองสอบไม่ได้อยู่คนเดียวคนที่จะแย่ก็คือตัวเด็กเองคำพูดเรียบๆฟังดูเหมือนอธิบายอย่างมีเหตุผลแต่พลอยรู้สึกว่าแววตาเขากำลังเบื่อหน่ายถ้าเจ้าตัวยืนยันว่ายังอยากเรียนที่นี่ต่อผมขอคุยกับหัวหน้าสายอีกทีก็แล้วกันแต่เท่าที่ดูคะแนนเขาไม่ถึงเกณฑ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเท่ากับว่าเราให้โอกาสมาแล้วถึง3เทอมพลอยหน้าร้อนเผารู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ที่คอกลับออกมาด้วยความรู้สึกหลายอย่างปนกันไปถึงออฟฟิศผู้จัดการเรียกพบไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้เขาต้องการสรุปเรื่องลุงสุบินเมื่อเธอเตรียมคำตอบไว้แล้วสารภาพตามตรงว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้ว่าแกจะลำบากหากต้องตกงานตอนนี้ในฐานะตัวแทนฝ่ายบุคคลนอกจากจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเธอควรจะดูแลอบอุ้มพนักงานด้วย

0: ผู้ฟังคะรายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วในวันจันทร์หน้านะคะก็จะได้นำเรื่องสะพานสองฝั่งที่ประพันธ์โดยแพพลอยวนัสค่ะมานำเสนอกันเป็นตอนจบส่วนในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: จุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดและทันท่วงทีโดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองยกระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุพร้อมเตรียมสรรพกำลังทั้งกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีส่วนด้านการสื่อสารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และผู้นำชุมชนใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้หากประเมินจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสั่งการและบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนขึ้น
9: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารจัดโดยนางสาวจูรีเดคายือฮันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมสัมผัสมรดกภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ณอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนสถานทูตกว่า40แห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับ และเน้นย้ำความสำคัญของเทศกาลว่าอาหารทูเคียสะท้อนประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ยาวนานและขนบธรรมเนียมที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์อาหารทูเคียต้นตำรับซึ่งงานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านนิติวัฒนธรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูเคียให้แน่นแฟนขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรังสรรค์เมนูขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์มาต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างประณีตอาทิซูบอเรกิหรือพายชีสแบบเรียงซ้อนกันหลายชั้นที่เป็นเมนูอบสไตล์ดั้งเดิมทานดื้อหรือเนื้อแกะย่างแบบสโลคุกที่มีการเสิร์ฟพร้อมข้าวปรุงรสรวมถึงเชเคปาเรและบักลาวาขนมอบหวานดั้งเดิมของทูเคียดลภาสุภรสมบัติรายงาน
10: กรมการค้าภายในส่งเสริมลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยหวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและเร่งเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตต่อเนื่อง
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อและบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจสิ่งสำคัญพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ปุริมปัตสุภาภาครายงาน
10: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ไฟไหม้แค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจไม่เหลือเช็คปลั๊กไฟก่อนนอนไม่ก่อกองไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายมันตรวจถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำอาคีภัยป้องกันได้เริ่มที่บ้านคุณด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์
1: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ขีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
1: ไม่ว่าวันไหนเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่าง

ัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก่อเกิดเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจวบจนปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติให้คงอยู่สืบต

0: สรินทร์ FM 97.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101 FM 94 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์3คลื่น3สถานีที่เราฟังพร้อมกันในยามค่ำคืนทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับเพลงเพื่อชีวิตเบาๆนำมาฝากท่านให้มีความสุขกับการรับฟังค่ำคืนวันนี้วันศุกร์ที่22เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังต่อเนื่องไปเมื่อสักครู่นี้หลายเพลงพอสมควรนำมาฝากกันเจ้านางจันทร์มโนเพชรเทียนเล่มน้อยคนโคกเดือยสาไก่แต่งเลยพิทักษ์เสริมราชนะครับที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ยาวเพิ่งมาได้ก็ทักทายกันคุณผู้ฟังทาง FM ทั้ง3สถานีแล้วก็ทาง Facebook Live เพจสวทสุรินทร์ก็ยังคงโอกาสที่ท่านได้ติดตามฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากกันนะฮะเพลงของซากไก่นะครับเพลงนี้เพลงหนึ่งท่านใดที่อยากจะฟังก็อย่าลืมนะครับ044-545หลังใหม่แนะนำมาได้

0: ังใจเป็นสิ่งที่งดงามเสมอนะครับขอให้เราตั้งใจที่จะให้ใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามแต่ก็จะทำให้เรามีความสุขเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสองเพลงนะครับดอกไม้ให้คุณดอกไม้ก็เสมือนกำลังใจที่ดีกำลังใจก็เสมือนดอกไม้งามสักดอกหนึ่งให้กับคนที่เรารักนะครับก่อนนั้นสุดทางฝันซาไกขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาดีสักครู่หนึ่งที่รับสายหลังใหม่นะครับก็ขอบคุณทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยวันนี้ได้ครับคุณนายเดชแว่นแก้วเหมือนเดิมเข้ามาทักทายแล้วก็มีคุณเฉลิมพลพ่อค้านะครับบอกว่าขอฟังเพลงเต็มใจให้นะเดี๋ยวจัดไปแล้วก็คุณอดิเรกนะครับขอเพลงอะไรนะคนทำทางของชีตาลชลีนะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าฟังนะครับก็มีความสุขกับการรับฟังหลายๆท่านตอนนี้ก็พักผ่อนเนาะวันศุกร์เดินทางไปไหนมาไหนตอนนี้ทางกรมอุตุก็เตือนอยู่พอสมควรเรื่องของฝนตกหนักสภาวะอากาศที่ต้องระมัดระวังกันพอสมควรไปไหนขับรถทางไกลก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับถนนลื่นฝนตกตอนนี้ก็ดูสภาพรถกันก่อนที่จะออกเดินทางนะรถบางคันเนี่ยนะครับออกมาใหม่ๆเป็นรถไฟฟ้าแต่เอ๊ะยังไงนะขับไปขับมาเกิดไฟลุกไหม้ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็ เป็นไปตามสถานการณ์นะอย่างไรก็ฝากทุกท่านกันด้วยก็แล้วกันแต่ด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญบนท้องถนนนะก็จะทำให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่งดงามได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเพลงที่คุณเฉลิมพลพ่อค้านะฮะเข้ามาเราฟังทาง FM สวทสุรินทร์เต็มใจให้นะเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าของคุณสุหรือว่าของคุณของคุณอะไรนะ
1: เพราะรู้ความจริงเป็นเช่นไร
0: คุณสุบุเลี้ยงนะฮะ

ช้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอนะครับเป็นวลีเด็ดเพลงนี้ก็ร้องทั้งคุณสุบุญเลี้ยงนะครับแล้วคุณทิติพรอินสว่างเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ผมสับสนนิดนึงนะก็เป็นเพลงของคุณสุบุญเลี้ยงนะครับขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่ขอมาทาง FM สปท.สุรินทร์ก็นานๆมาทีนะฮะก็อยู่ด้วยกันไปต่อเนื่องกันถึง4ทุ่มก็เลยกันครับอ่ะเดี๋ยวต่อเนื่องจะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะครับอีกท่านหนึ่งวันนี้ก็อยากฟังเพลงของคุณพีเตอร์เพลงนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้มีความสุขกับการรับฟังนะฮะบางทีเราก็อยากจะบอกสักใครสักคนหนึ่งนะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้ขอเป็นพี่ชายนะพี่ชายคนนี้

ะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าคนเรานะมีกำลังใจที่ดีต่อกันก็คงจะเป็นเรื่องราวที่งดงามไม่น้อยเลยทีเดียวในชีวิตนี้นะครับคุณอาจารย์เอกนะฮะขอเพลงของชีตาลชลีก็อยากจะฟังเพลงคนทำทางนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฟังมาพร้อมกับคุณผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกันนะครับสำหรับเพลงนี้

เป็นเพลงที่เราได้ยินกันบ่อยๆคนทำทางเนี่ยกับเล่นกันทั่วไปส่วนใหญ่อาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เนาะกับคุณชูเกียรติชาติสงฆ์จะนำมาเล่นกันให้ได้ฟังกันอยู่ประจำเช่นเดียวกันกับเพลงนี้ขอบคุณทุกท่านทุกเสียงทุกสายที่ทักทายกันเข้ามาหลังใหม่ด้วยก็ไม่ได้ทักทายท่านใดก็ขออภัยกันด้วยแต่ว่าพยายามที่จะจัดเพลงให้ได้ฟังกันทุกท่านนะครับเหมือนกันแล้วก็ถ้าเรามีอยู่แล้วก็อยากให้ฟังกันต่อเนื่องกันไปเพลงนี้ของคุณหนุ่มสกลอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะครับบอกว่าเอ๊ะวันนี้หวานตั้งแต่ต้นชั่วโมงไม่ได้เติมน้ำตาลแต่ว่าวันนี้เสียงพอมีบ้างนะก็ขอบคุณก็แล้วกันที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการให้ฟังเพลงนี้ยังมีความสุขนะฮะรักเธอที่สุด

ธอที่สุดในโลกนะเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุดภูมิแนะนำมานะครับมีอีกเพลงนึงนะวันนี้ผมจะพูดน้อยที่สุดให้ท่านได้รับฟังเพลงมากที่สุดคุณสมเกียรตินะฮะจากสวท101นะครับเขาเป็นในช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในช่างโซเชียลด้วยนะเพื่อนผมเองอยากจะฟังเพลงนี้นะออกเดินทางวงสวัสดีนะครับเป็น MV แล้วกันนะไงก็ให้กับคุณสมเกียรติและคุณผู้ฟังที่ฟังในขณะนี้ด้วยกันแล้วกันนะ

ดูเวลาแล้วนะฮะบทกวีวันนี้น่าจะไม่ได้ฟังไม่เป็นไรนะครับติดไว้วันจันทร์แต่ว่าเพลงที่ติดคุณผู้ฟังไม่อยากจะติดมากเดี๋ยวไม่ได้เปิดให้ฟังนะเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็ขอบคุณคุณสมเกียรติสักการนะครับแนะนำจากทางร้อยเอ็ดเข้ามาออกเดินทางวงสวัสดีเนาะเพลงนี้ครับจะเป็นเพลงฟังแบบสบายๆเพลงที่น่าฟังสำหรับการเดินทางขับรถไปฟังไปมีความสุขนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังจากบุรีรัมย์เนาะบอกว่าอยากจะฟังของวงกระท้อนเพลงนี้นะครับลูกสาวชาวนาเวอร์ชันของกระท้อนอย่าจัดให้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรามารำลากันด้วยเพลงสุดท้ายอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งกันแล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาด้วยนะครับ

ไปนะเพลงของคุณอ้อยกระท้อนนะครับที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์เนาะอยู่ที่น่าจะอำเภอเมืองฟังรายการประจำอีกท่านหนึ่งที่แนะนำเข้ามาก็ร่ำลากันในค่ำคืนวันศุกร์ด้วยเพลงสุดท้ายเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังทางสนมแนะนำเข้าไว้แนะนำเข้ามาส่วนท่านคุณผู้ฟังทางประโคนชัยนะเดี๋ยวติดไว้วันจันทร์ก็แล้วกันกับเพลงที่ขอไว้นะครับจะพยายามไม่ลืมเนาะหยุดไป2วันให้มีความสุขกับการพักผ่อนสำหรับหลายท่านนะครับแล้วก็จะเจอกับสิ่งดีๆครับในห่วงวันที่เราเดินทางไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่โชคดีตลอดไปนะครับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์กับเพลงนี้ขอโทษที่ลืมบ่ได้ไม่ลืมกันนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภค
10: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทจำหน่ายและแปรรูปอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์อาทิหมูไก่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวม3จุดเพื่อทำการสุ่มตรวจใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายสำแดงซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปริมาณเนื้อสัตว์ที่แจ้งไว้ต้องตรงตามปริมาณที่กักตุนปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละเดือนป้องกันความเสี่ยงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์พร้อมทั้งรูปลักษณะทางกายภาพเช่นห้องเย็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายเบื้องต้นจากการตรวจสอบทั้ง3บริษัทยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องตรวจสอบเอกสารและปริมาณที่แจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบการกระทำความผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกรชาวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขจัดแรงงานเด็กและคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
11: ที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการจ้างงานแรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าถึงการคุ้มครองได้ยากจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังและสร้างกลไกการป้องกันเชิงรุกดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งกำจัดผักตบชวากว่า 10,000 ตันบริเวณเหนือเขื่อนเพื่อสกัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำรับมือฤดูฝน
12: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทได้เร่งนำเรือกำจัดผักตบชวารถแบ็คโฮบูมยาวและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยจำนวนหลายหมื่นตันที่ลอยมาสะสมอยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นายเถลิงกิจสุวรรณชาติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเปิดเผยว่าการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะพบว่ามีปริมาณผักตบชวาไหลมารวมกันหนาแน่นมากกว่าปกติทางเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระดมเครื่องจักรกลเข้ามาเร่งจัดเก็บอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งมีการเพิ่มจุดเก็บผักตบชวามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านี้เข้าไปกีดขวางหรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวอาคารระบายน้ำซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บริหารจัดการล่วงหน้าจะส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงกลางฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลากได้ณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับคืนนี้อาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามาแฟนคลับอาจารย์อาก็คงจะยิ้มแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกรมอุตุก็ยังเตือนเรื่องของฝนฟ้านะฝนตกหนักนะต้องระวังเรื่องของพายุด้วยยังเตือนกันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุกันไปดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะสุขภาพนี่ต้องดูแลทุกวันครับนะปฏิบัติตัวตามหลักของสุขศึกษานะฮะเรื่องของการกินกินอาหารกินร้อนช้อนกลางล้างมือกินอาหารให้ครบหมู่นะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเรานะการพักผ่อนการดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์นะให้มันมีความสดชื่นเข้าไว้นะคิดบวกเข้าไว้มันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราด้วยนะครับทางเลือกของการดูแลสุขภาพก็มีหลากหลายนะยูกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรฝากไว้เลยนะฮะสมุนไพรอภัยภูเบศรครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรใช้แล้วมั่นใจได้เลยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะฮะอาจารย์อามารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สบายดีนะอาจารย์นะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอเคเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับในช่วงค่ำเตรียมเรื่องอะไรมาคุยครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกเรื้อรังค่ะ
3: โอ้ปัญหานี้ก็มีผู้ฟังโทรมาปรึกษากันบ่อยๆนะอาจารย์นะ
4: ค่ะ
3: ท้องผูกเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่นะครับบางคนก็โชคดีนะไม่มีปัญหาท้องผูกบางคนนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยท้องผูกเรื้อรังแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่อะฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนะคะมันนำไปสู่ภาวะอุจจาระตกค้างนะคะอุดตันอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะพูดแบบเห็นภาพง่ายๆว่าขี้เต็มท้องนะคะ
3: ครับ
4: หรือว่าทางแผนไทยเนี่ยเขาอาจจะมีคำว่าเถาดานพลดึกนะคะเถาดานพลดึกก็คือเหมือนจับท้องใบมันแข็งเป็นลำอ่ะนะคะมันก็ทำให้แน่นจุกเสียดได้พวกนี้ก็คืออุจจาระมันแห้งกรังติดผนังลำไส้พอมันแห้งติดแล้วมันค่อนข้างที่จะถ่ายออกมายากแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดกำเนิดของพวกแก๊สพวกลมในร่างกายนะคะเพราะว่าของเสียไม่ได้ถ่ายออกทีนี้เรื่องของท้องผูกเนี่ยมันก็เจอได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะหรือว่าอุจจาระตกค้างเนี่ย คือแม้แต่คนที่บอกว่าถ่ายดีถ่ายทุกวันสุขภาพดีเนี่ยก็อาจจะถ่ายไม่หมดนะคะมนุษย์เนี่ยกินอาหารทางปากนะคะย่อยอาหารดูดซึมอะไรต่างๆสุดท้ายก็เหลือกากอาหารก็เคลื่อนตัวออกไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อออกทางทวารหนักก็ขับออกจากร่างกายไปนะคะซึ่งลำไส้ของคนเนี่ยโดยปกติมันจะไม่โล่งโจ้งนะคะคือมันก็จะมีกากอาหารเล็กๆน้อยๆมีอุจจาระอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าท้องผูกมาเรื้อรังจนมีภาวะขี้เต็มท้องเนี่ยก็คือเวลาที่หมอเขาสงสัยว่าจะมีภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยเขาก็จะสั่งเอ็กซเรย์ดูนะคะในลำไส้แล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยขี้ออกแน่นแพ็คอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบายออกมาไม่ได้กินของใหม่เข้าไปก็แน่นอึดอัดไปสิอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มคนที่พบบ่อยก็จะมีเด็กเล็กที่อาจจะแบบว่าพัฒนาการช้าหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบชอบอั้นอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ชอบหรือว่าคนที่ชอบกลั้นอุจจาระนะผู้หญิงเนี่ยจะเจอมากกว่าผู้ชายตามสถิตินะคะซึ่งภาวะท้องผูกรุนแรงเป็นเวลานานภาวะอุจจาระตกค้างนะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาท้องผูกตามมานะคะซึ่งคำว่าเรื้อรังเนี่ยนะคะก็นับว่านานกว่า3เดือนนะคะนานกว่า3เดือนหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกร่วมกับอาการเตือนอื่นๆอันนี้เช่นน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยนะคะก็คืออุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็ตันบริเวณไส้ตรงจำนวนมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผ่านออกมาได้นะคะแล้วก็อุจจาระเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะเหมือนดูดน้ำออกจากก้อนอุจจาระออกมันดูดน้ำกลับคืนร่างกายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนอุจจาระเนี่ยนานวันเข้าถ้าไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะมันก็จะแห้งลงนะคะเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะนะคะเหมือนคลองไม่มีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะออกยากนะคะทีนี้ในคนที่แบบว่าอุจจาระตกค้างมากเนี่ยลำไส้มันอาจจะขยายออกแต่ว่ามันหดกลับไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงหดกลับได้เพียงพอเนื่องจากว่าอุจจาระมันแพ็คแน่นมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถ่ายได้ดีปกติไม่ค่อยมีปัญหาท้องผูกเนี่ยจริงๆลำไส้เรามันขยับหดตัวหรือว่าขยับขยายออกได้นะคะแต่ถ้ามันมีของแพ็คในนั้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะหดกลับไม่ได้นะคะทีนี้ภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาการปวดท้องแบบบีบๆนะคะท้องอืดแน่นท้องไม่สบายท้องมีลมในท้องเยอะนะคะแล้วก็ไออาการมีลมในท้องเยอะหรือว่าท้องผูกเนี่ยมันมักจะมาพ่วงกับอาการเวียนหัวเวียนหัวบ่อยๆนะคะหรือบางคนขึ้นไส้อาเจียนผื่นพะอมถ่ายลมทั้งวันขมคอเลอเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอาการของลมอะนะคะที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเรานะคะแล้วก็หายใจไม่อิ่มเนาะ คือกระแสลมเนี่ยแก๊สเนี่ยนะคะมันจะลอยไปที่ไหนก็ได้ในร่างกายเรานะคะเวลาที่มันอยู่มวลอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องต้องหายใจลึกๆตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเออเราไปเช็คดูไหมว่าเออเราเนี่ยขับถ่ายดีไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าอุจจาระตกค้างเยอะๆเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยจะกินได้นิดเดียวก็แน่นละเนาะเพราะว่าท่อข้างล่างมันตันนะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆขี้แพะอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอมันแข็งมากๆบางทีมันบาดทวารหนักก็อาจจะมีเลือดปนออกมาได้นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังหรืออุจจาระตกค้างเนี่ยก็จะใช้เวลาเบ่งนานนะคะเพราะว่ามันไม่หมดท้องอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่สุดอะนะคะหรือว่าต้องใช้แรงเบ่งเยอะเพราะว่าอุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะปล่อยร่วมด้วยได้นะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดว่าอุจจาระมันแพ็คใหญ่มากอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมากดทับ ตัวกระเพาะปัสสาวะได้นะคะก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยก็เจอร่วมกันได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะจากลมพิษที่มันลอยขึ้นมาจากของเสียที่มันหมักหมมอยู่ด้านล่างเน
3: ี่
4: ยนะคะก็เป็นสาเหตุได้หรื อปวดตัวเมื่อตัวอ่อนเพลียปวดหลังส่วนล่างปวดขานะคะมันมาจากอุจจาระตกค้างขี้ถ่ายไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ย มันก็ถ้าเราไปเจอร้านยามันก็จะมียากระใสเส้นอะไรพวกเนี้ยเนาะ
3: ค
4: ือจริงๆพวกนี้มันก็เป็นยาระบายด้วยเป็นยาคลายเส้นด้วยคือถ้าเส้นตึงก็จะท้องผูกถ้าท้องผูกก็จะเส้นตึงวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะลมในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะคะจริงส่วนหนึ่งมันมาจากลมในไส
3: ้
4: ลมในไส้ลมนอกไส้ก็คืออยู่ในตัวเราแต่อยู่ข้างนอกลำไส้เนี่ยก็มาจากในไส้นั่นแหละนะคะที่มันทำให้เราปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะก็เป็นอาการของท่านลมที่มันกำเริบก็เป็นไปได้หมดนะคะบางคนเนี่ยถ้าแบบหนักสุดเลยก็คือลำไส้แตกเพราะว่ามันแพ็กกันจนลำไส้มันโป่งมากอะไรเงี้ยก็แตกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดในคนแบบว่าอายุน้อยมักจะเกิดในคนอายุมากเพราะว่าเรื่องระบบประสาทสัญญาณเตือนความรู้สึกปวดอะไรเงี้ยเขาจะด้อยลงนะคะแล้วก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวรายงานชายออสเตรเลียวัย57ปีมีอุจจาระอุดตันถึง2ลิตรจนเดินไม่ได
3: ้โอ้โห
4: นะคะเพราะว่ามันกดหมดเลยปวดขาปวดท้องขึ้นไส้นะคะจนไปกดเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงเลือดไม่ไปเลี้ยงขาเงี้ยนะคะ
3: uh-huh.
4: เพราะนั้นเนี่ยหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำ MRI อะไรเงี้ย
3: uh-huh.
4: ในรายที่เขาสงสัยจริงๆนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วท้องผูกเนี่ยก็ซักประวัติเอาก็รู้เรื่องละนะคะ
3: uh-huh.
4: ทีนี้เรื่องยาเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักยาเม็ดยาน้ำนะคะเช่นมะขามแขกเนี่ยหมอแผนปัจจุบันก็ใช้เยอะนะคะบิสักโคดิลที่เป็นเม็ดเคลือบเล็กๆนะคะกลมๆหรือว่าเล็กซูโลส MOM ก็คือ Mule of Magnesia นะคะอันนี้ก็เป็นยาที่หมอมีอยู่ในมือแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามียาระบายเยอะไม่แพ้กับแผนปัจจุบันเลยนะคะวันนี้จะยกมาสัก7ตัวที่มีในโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะ
3: ได้ครับ
4: นะคะถ้าเบสิกเลยเนี่ยอันนี้เราขอไล่จากถ่ายเบาๆไปหาถ่ายหนักๆนะคะเบสิกเลยคือตีผลาค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีท้องผูกรุนแรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากกินเพื่อปรับสมดุลลำไส้เช่นอาจจะมีแบบว่าท้องผูกบ้างท้องเสียสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นตัวแอดออนได้นะคะก็คือสมมติว่ากินมะขามแขกมานานนมแล้วเริ่มเหมือนกับว่าดื้อยาไม่ถ่ายอย่างเงี้ยเราแอดตัวเพิ่มตัวตีผลาเข้าไปร่วมกับมะขามแขกได้นะคะ จะทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะอันนี้มีงานวิจัยไม่ได้พูดเองก็คือเขาเพราะว่าคนที่ดื้อมะขามแขกเนี่ยเวลาที่เพิ่มตีผลาเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะตีผลาเนี่ยจริงๆเป็นสมุนไพรที่คนท้องไม่ผูกก็กินได
3: ้
4: นะคะกินได้ทุกจริงๆ6ปีขึ้นไปก็กินได้ละจะบอกทุกเพศทุกวัยก็คือจริงๆมันก็เป็นผลไม้อ่ะนะคะเป็นลูกสมอเป็นลูกมะขามป้อมอะไรเงี้ยก็มีความปลอดภัยสูงแต่ในคนที่แบบว่าธาตุอ่อนไม่ได้มีปัญหาท้องผูกอะไรเงี้ยก็อาจจะท้องเสียได้นะคะขนาดยาเนี่ยคือจริงๆมันกินได้เยอะคือมันไม่มีพิษอะนะคะคือการศึกษาในมนุษย์เนี่ยมีการใช้ในหลายๆโรคแล้วก็เท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยคืออย่างในการลดน้ำหนักเนี่ยเขาใช้ถึง10กรัมต่อวัน10กรัมต่อวันคือหมื่นมิลลิกรัมนะคะ
3: ค
4: ือเอาเป็นว่ามันกินได้เยอะมากแต่ว่าคือไองานวิจัยชิ้นนั้นคือเขาก็ใช้แบบผงชงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรากินเป็นแบบเม็ดๆเนี่ยเราก็จะมาอืดท้องกับตัวแคปซูลซะก่อนคือเราก็อาจจะกินไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดยาในบัญชีหลักแห่งชาติก็จะประมาณสัก2เม็ด3เวลานะคะตอนนี้ตีผลาเนี่ย เดิมในบัญชีหลักแห่งชาติเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะตอนนี้เพิ่มมาอีกข้อบ่งใช้หนึ่งคือเป็นยาช่วยระบายนะคะแต่ว่ามันมีทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดอ่ะมันก็จะแบบว่าลูกปิดลูกเปิดในตัวคือทำให้สมดุล
3: อ
4: ่ะคือมันมีงานวิจัยที่เขาให้คนไข้ดูลักษณะของอุจจาระระหว่างคนที่กินมะขามแขกกับคนที่กินตีพลาเนี่ย
3: ครับ
4: คือคนที่กินมะขามแขกเนี่ยอุจจาระมันจะเหลวนะคะส่วนใหญ่มันจะเหลวแต่ว่าคนที่กินตีพลาเนี่ยอุจจาระมันจะมีลักษณะปกตินะคะแต่เรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธาตุหนักธาตุอ่อนของแต่ละคน
3: แต่ละคนด้วย
4: ฮะใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาที่เอาไปภูเบศมีก็ยาระบายน้ำฝักคูณนะคะจริงๆตัวเนี้ยใส่ตีพลาลงไปด้วยนะคะในสูตรตำรับนะคะบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ตัวเนื้อในฝักคูณเนี่ยมันเหมือนไฟเบอร์อย่างนึงอ่ะเนาะตัวเนื้อฝักอ่ะนะคะที่เราใส่ต้มลงไปอ่ะมันก็เหมือนเราได้เส้นใยไปด้วยในตัวนะคะตัวยาน้ำฝักคูณเนี่ยเขาเคยทำวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิหร่านนะคะเทียบกับยาน้ำเล็กสตูโลสนะคะเขาก็พบว่ามันดีกว่านะดีกว่ากันชัดเจนเลยทั้งในเรื่องของจำนวนวันที่ทำให้ถ่ายเนี่ยมากกว่
3: าน
4: ะคะถ่ายง่ายกว่านิ่มกว่าอุจจาระนิ่มกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าคือเขาวัดหลายอย่างเช่นการใช้นิ้วล้วงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากตัวเล็กซูโรสนะคะแต่ว่าหลายๆข้อตัวชีวะเนี่ยดีกว่าตัวเล็กซูโรสนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ต่อมาก็ชุมเห็ดเทศนะคะเป็นรูปแบบชาชงนะคะคือชุมเห็ดเทศเนี่ยจะอ่อนกว่ามะขามแขกนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยสามพี่น้องตระกูลเนี่ยคูณมะขามแขกฝักชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะสารออกฤทธิ์สำคัญก็จะเป็นพวกแอนทราคินอนนะคะแอนทราคินอนก็มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าคูณจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันอ่อนกว่าเนี่ยโอกาสที่จะลำไส้ติดยาจะน้อยกว่าพวกมะขามแขกนะคะคือเวลาที่เราไปใช้ยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้บ่อยๆเนี่ยลำไส้มันจะชินกับยาวันหลังไม่กินมันจะบีบตัวเองไม่ได
3: ้
4: ถึงแม้จะมาจากสมุนไพรก็ไม่ใช่ยาที่ควรกินทุกวัน
3: ครับ
4: แต่ถ้าถามว่ามันติดไปแล้วกินทุกวันเป็นไรไหมก็ต้องสังเกตตัวเองคือจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยมันก็มีคนกินทุกวันนะคะ
3: คร
4: ับ ก็ติดไปอ่ะนะคะติดยาไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไปปรับอย่างอื่นได้แล้วเราลดการใช้ยาลงเนี่ยก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันติดยาระบายเนี่ยเบื้องหลังกลไกอ่ะนะคะมันมีอยู่2ประเด็นหลักๆคือ1จริงๆแล้วมันเป็นตัวระคายเคืองลำไส้อ่อนๆมันถึงแบบบีบให้ขับอุจจาระออกมาได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเรากินทุกวันเนี่ยมันทำให้ลำไส้ประสาทลำไส้บางส่วนเสียหายนะคะและทำให้พอมันเสียหายไปแล้วก็คือเวลาไปกระตุ้นแล้วมันก็เหลือที่คือได้ผลไม่เท่าเดิมอ่ะนะคะเพราะว่าพอกินมานานๆแล้วประสาทลำไส้บางส่วนมันเสียหายพวกนี้มันไปเคลือบลำไส้จนเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะมะขามแขกถ้าเกิดว่าคนกินนานๆแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งอะไรนะคะแต่ว่าสีลำไส้ใหญ่มันจะกลายเป็นสีแบบออกน้ำตาลเลยก็เป็นสีสมุนไพรอ่ะนะคะ
3: ค
4: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ถ่ายเหมือนเดิมเนี่ยคื อมะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันยังอยู่ในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์นะคะมันจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มะขามแขกที่เรากินลงไปเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แอคทีฟออกฤทธิ์ได้ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนแปลงยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่แบบว่ามีปัญหาท้องผูกมาเรื้อรังเนี่ยเขาก็มักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้ช่วยในการทำให้ยามันอยู่ในฟอร์มที่แบ ออกฤทธิ์ได้ดีนะคะในขณะที่ตัวยาแผนปัจจุบันอย่างบิสักโคดิลอย่างเงี้ย มันจะแรงกว่ามะขามแข็งเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวยาที่มันออกฤทธิ์อะค่ะ
3: คือ
4: มันอาศัยเอนไซม์ในเยื่อบุลำไส้เปลี่ยนแปลงยานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนพอกินไปนานๆแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมซึ่งมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราแอดตีพลาเข้าไปเนี่ยตีพลาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นเหมือนพรีไบโอติก
3: ครับ
4: พรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อคือตัวสมุนไพรอ่ะไม่ใช่ตัวเชื้อโรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยมันทำให้เชื้อในลำไส้เราอ่ะมันดีขึ้นมันสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเขาพบว่ามันเป็นตัวที่เปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนตีพลาเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะคื อพวกแลคโตบาซิลัสหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะมันจะเปลี่ยนตีพลาเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวหนึ่งนะคะชื่อยูโรลิทินยูโรลิทินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ลำไส้นะคะ
3: ค
4: แล้วก็ตีพลาเนี่ยงานวิจัยล่าสุดที่ตัวเองไปอ่านเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่เขาพบว่ามันทำให้แบคทีเรียตัวหนึ่งในลำไส้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยเราจะไม่เคยได้ยินในโปรไบโอติกที่ขายกันหรือว่าในนมเปรี้ยวนะเพราะว่ามันเป็น next generation คือมันเป็นแบคทีเรียรุ่นใหม่ที่เขาแบบเพิ่งค้นพบอะค่ะว่ามันเป็นคีย์เพลเยอร์หรือว่าเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในลำไส้นะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยคือจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะหนูก็จำไม่ได้ก็อ่านเอาก็คือแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่าแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิล่านะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาเอาของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยนะคะเอาแบคทีเรียในอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยมาอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็จำลองสภาวะแบบลำไส้ใหญ่อะแต่เป็นแบบลำไส้ใหญ่แบบสั้นๆเนาะแล้วก็เพราะเป็นเวลา72ชั่วโมง
3: ครับ
4: ร่วมกับตีผลานะคะก็เพราะว่าตีผลาเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่กับแบคทีเรียที่ได้มาจากอึของคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะมันไปปรับสัดส่วนประชากรจุลินทรีย์นะคะให้มีจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วจุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นตัวที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์รักษาเยื่อบุผนังลำไส้ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่น่าสนใจมากเลยคือแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบเยอะในคนผอมคนที่หุ่นดีจะมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ช่วยในการหลั่งฮอร์โมน ตัวหนึ่งที่เรียกว่า GLP-1 หรือกลูคาโกนไลท์เปปไทด์1เนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นปากกาลดน้ำหนักอะค่ะที่ฉีดพุงแล้วน้ำหนักลงอะที่แพงๆหลายๆหมื่นอะนะคะก็จริงๆมันเป็นยาเบาหวานนะแต่ว่าคนก็แอบมาขายกันเป็นยาลดน้ำหนักเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะ GLP-1 เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันหลั่งออกมาตามธรรมชาติของคนทุกคนอยู่แล้วในลำไส้เพื่อที่จะคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าลดความอยากอาหารนะคะหรือว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแต่ว่าในคนอ้วนในคนที่กินจุกจิบนะคะหรือคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ามันจะมีสัดส่วนของแบคทีเรียที่พูดชื่อยากๆไปตะเกียเนี่ยมันน้อยแล้วมันเป็นตัวการที่ทำให้ลำไส้เราหลั่งฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะที่มันดีกับการคุมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็ตัวตีผลาเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้นั่นตัวเองก็เลยมาปฏิบัติต่อได้ว่าเออที่มันเคยมีงานวิจัยว่าแบบว่ากินตีผลาแล้วน้ำหนักลดไขมันลดความอ้วนเนี่ยคือกลไกหนึ่งของมันเนี่ยน่าจะเป็นกลไกนี้ด้วยคือมันไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้จริงๆหนูเนี่ยกินตีผลากับขมิ้นชันมะขามป้อมเนี่ย
3: ครับ
4: มาเป็นปีๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันที่เราหยุดกินบ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: ค
4: ่ะแต่ก็คือซื้อทีแบบ10กระปุกอะไรอย่างเงี้ยซื้อจ่ายเงินเองนะคะก็คนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเราอะนะคะเวลาที่เขามาเจอหนูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมผอมลงก็เลยคิดว่าเป็นเพราะกินนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าตัวเองก็คืออาหารการกินอะไรก็ยังแบบกินอะไรเหมือนเดิมแบบเป็นวิถีชีวิตเดิมของเราคือมีกินขนมบ้างหรืออะไรเงี้ย แต่ไม่ใช่คนกินแบบว่าของแบบเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยคือ แต่ว่าขนมเนี่ยกินบ่อยอยู่อะไรเงี้ย นะคะ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยแบบช่วยควบคุมน้ำหนักได้อะนะคะเพราะว่าขนาดที่ตัวเองกินอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าลดน้ำหนักชัดเจนเท่ากับงานวิจัยเพราะนั้นเขาใช้เยอะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันน่าจะค่อยๆปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่ถ่ายอีกเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลไพบูเมดเนี่ยมันก็จะมียาตำรับนะคะที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติเช่นธรณีสันทคาตหรือว่ายาถ่ายดีเกลือฝรั่งพวกนี้มันก็จะแรงหน่อยดีเกลือฝรั่งเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเลยก็คือเขาจัดว่ามันแรงสุดนะคะเพราะว่ามันมีพวกยาดำสตุด้วยเขาก็จะให้ระวังในคนที่แบบว่าผู้สูงอายุผู้ที่อาจจะแบบว่าถ่ายแรงแล้วอ่อนเพลียขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตับไตผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไอตัวดีเกลือฝรั่งเนี่ยจริงๆชื่อยามันอะโครงสร้างมันคือแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งมันก็คือตระกูลแมกนีเซียมอะมันกินแล้วจะระบายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเกลือหลายชนิดที่แบบฟอร์มเข้ากับตัวแมกนีเซียมนะคะเช่นบางคนไปกินแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ระบายหรือว่าไอ้มิวออฟแมกนีเซียมไงนะคะนั่นก็แมกนีเซียมอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นยาระบายแผนปัจจุบันแต่ว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันจะแรงกว่าแล้วก็ดีเกลือฝรั่งเนี่ยหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แมกนีเซียมนะคะมันก็มียาดำสตุแล้วก็มีตัวยาอื่นๆอีกแล้วหมอก็จะพิจารณาปรับตามท่านหนักท่านเบาอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะซักประวัติโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูประวัติการใช้ยาระบายดูอาการอะไรเงี้ยเขาก็จะไต่ระดับลงมาว่ากินตัวไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนอนติดเตียงเงี้ยก็อาจจะเริ่มที่ยาน้ำฝักคูณก่อนอะไรเงี้ย
3: ค่
4: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะค่อยๆขยับบันไดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบตีผลาเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนพื้นได้นะคะในการปรับสมดุลลำไส้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะทำยาระบายกินเองอย่างเงี้ยจริงๆพวกคูนชุมเห็ดมะขามแขกเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานนะคะเช่นเนื้อในฝักคูนเนี่ยก็อาจจะเอามาสักหัวแม่มือนึงนะคะต้มกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กินก่อนนอนสักแก้วนึงนะคะหรือว่าชุมเห็ดเทศก็ประมาณสัก8ใบนะคะชงต้มกับน้ำอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นชาชงก็ประมาณสัก 2-3 กรัมนะคะมะขามแขกก็ใช้ใบแห้งสัก1กำมือดูก่อนนะคะต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็กินแก้วหนึ่งก่อนนอนเนี่ยนะคะก็ลองทำได้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบหาได้อยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่อยากท้องผูกนะคะก็มันก็มีสุขอนามัยพื้นฐานเช่นไม่ควรกั้นอุจจาระถ้าปวดก็ต้องถ่ายถ้าใครเคยกั้นก็จะรู้พอไปถ่ายอีกทีมันถ่ายไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ่ายตอนเช้าได้จะดีที่สุดแต่ก็แล้วแต่วิถีชีวิตคน
3: แต่ละคน
4: แต่ถ้าเอาเรื่องนาฬิกาชีวิตมาจับอ่ะไอ้ตัวช 5โมงถึง7โมงเป็นช่วงลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเป็นไปได้ระหว่างวันก็กินน้ำอุ่นมันก็จะกระตุ้นลำไส้ให้ขยับเขยื้อนตัวดีแล้วก็ลดการกินพวกเนื้อสัตว์ถ้ารู้สึกว่าเรากินเยอะนะคะแล้วเรามีปัญหาท้องผูกถ้าใครกินแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้ผลไม้ก็อาจจะเลือกที่มันแบบเปรี้ยวๆหน่อยเงี้ยนะคะพวกสับปะรดพวกอะไรแก้วมังกรฝรั่งอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยจริงๆนั่งยองๆอ่ะจะเป็นท่าที่เหมาะในการขับเคลื่อนอุจจาระออกมาแต่ถ้าบ้านใครมีชักโครกก็อาจจะเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย
3: ครับ
4: แล้วก็มีแบบเก้าอี้เตี้ยๆรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดว่าบางคนแบบถ่ายยากจริงๆก็อาจจะใช้มือช่วยกดท้องซ้ายล่างขณะขับถ่ายแล้วก็แบบใช้กล้ามเนื้อท้องในการออกแรงเบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะหาพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันไม่มีน้ำตาลเยอะมากินบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะจริงๆลำไส้เราขยับตามขาที่เราเคลื่อนไหวคนที่แบบว่ากินกินนอนนอนไม่ค่อยได้ขยับเนี่ยอย่างคนไข้ติดเตียงคนไข้สโตรกอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาท้องผูกเสมอนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขยับนะคะการขยับร่างกายขยับขาเนี่ยมันก็เป็นการขยับลำไส้ด้วยก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นได้ค่ะ
3: ครับผม
4: ก็ทั้งหมดนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: ดีเลยครับฟังแล้วได้ความรู้เยอะเลยนะให้อาจารย์อาพักก่อนนะครับให้อาจารย์อาพักเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วก็ใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยาต่างๆผลิตภัณฑ์ภัยภูมิเบกของเรานะยินดีเลยนะสอบถามอาจารย์อาได้เลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473นะครับ022900473นะเซฟเอาไว้ใส่มือถือไว้ใส่สมุดไว้แล้วก็ท่านที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานฝากเลยนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานต้องการผลิตภัณฑ์ไปภูเบศก็ไปที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาเป็นตัวแทนจำหน่ายของเอาไปภูเบศอยู่ล็อกกลางๆล็อกกลางๆนะของชั้น7ก็ขึ้นไปดูได้นะครับเราพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาครับ
5: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระ

0: ึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะครับ02-290-0473รับทีละท่านทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ครับ
10: เชิญจากมหาสารคามค่ะ
9: เชิญ
10: จากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
9: ครับเชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
10: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์อาค่ะเป็นโรคท
4: ้
10: องผูกมานานค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองด้วยค่ะที่ฉันสามารถจะกินตีพลาได้ไหมคะ
11: อ๋อกินได้ค่ะมันไม่มีผลกับไม่มีผลเสียกับตัวโรคนะคะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเส้นเลือดสมองโป่งพองอ่ะจะต้องระวังพวกสมุนไพรที่มันร้อนๆกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นค่ะ

0: แล้วน้ำขิงเราดื่มทุกวันได้ไหมคะอาจารย
1: ์น้ำขิงหรอคือมันเป็นเชิงอาหารแต่ถ้าวันไหนเรามันอากาศมันร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเว้นไปดีกว่าคือไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอบยากไม่มีคำตอบตายตัวแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือกลัวมันเปราะแล้วมันแตก
2: ใช่แล้วเราก็ไม่รู
1: ้ทีนี้โดยปกติเนี่ยเส้นเลือดที่มันจะโป่งได้เนี่ยมันต้องมีแรงดันในการแบบเหมือนมีเลือดไหลเวียนขึ้นไปสูงๆแรงเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสโป่งทีนี้น้ำขิงเนี่ยถ้าจะกินเช้าดีกว่าเย็นนะคะกินเช้าดีกว่าเย็นเพราะว่ากินตามธรรมชาติอะช่วงเช้ามันต้องคือเคยอ่านตำราจีนคือเขาบอกว่าตอนเช้าเป็นหยางกลางคืนเป็นหยินก็คือกลางคืนมันต้องเก็บแล้วเราอย่าไปกระจายหยางแล้วก็คือต้องกินตอนเช้าจะดีกว่า
0: ต้องผสมอะไรไหมคะใส่มะนาวใส่อะไรด้วยไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็สามารถทำได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่สูตรที่เราชอบใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งได
2: ้อันนี้กินขิงเพื่ออะไรครับจุดประสงค์เราที่กินขิงเพื่ออะไรครับ
0: เขาบอกว่ามันจะช่วยขับลมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
1: แต่กินมากมันท้องผูกได้นะกินมากอ่ะมันท้องผูกได้เพราะว่าร่างกายเราร้อนไงมันแห้งต้องกิน
0: หยุดบ้างถ้าอย่างนั้นต้องเลิกกินใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ลองหยุดกินดูสิคะว่าอาการท้องผูกเราอ่ะดีขึ้นไหม
0: อันนี้กินมะขามแขกทุกวันเลยค่ะอาจารย
1: ์ให้เราเหมือนกับว่ากินแล้วเอากินยาอีกตัวเข้าไปแก้ไงยิ่งหน้าขิงแก่ขิงแห้งเนี่ยจะยิ่งผูกเลยอ่ะแต่ถ้าขิงสดจะไม่ร้อนเท่านะขิงสดเนี่ยจะชุ่มกว่าขิงแก
0: ่แล้วก็บางอาจารย
2: ์อะไรนะ
1: ซื้อเขาแบบผงแห้งหรืออะไรอ่ะ
0: ซื้อเขาที่เขาต้มแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลค่ะที่เขาขายน้ำเต้าหู้น้ำขิงนะคะ
1: ต้องอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราลองหยุดลองอะไรได้ไงคะ
0: แต่ว่ามะขามแข็งนี่รับประทานทุกวันมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะ
1: อันตรายร้ายแรงน่ะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคือกินทุกวันเนี่ยมันก็คือลำไส้เราชินกับยามันก็คือไม่กินแล้วมันถ่ายเองไม่ได้เพราะว่าเราเอาของเข้าไปกระตุ้นมันตลอดอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับยาให้เหมาะกับร่างกายเราถ่ายเหลวไปเราถ่ายถี่ไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสูญเสียแร่ธาตุบางอย่างออกไปกับอุจจาระด้วยก็อาจจะทำให้แร่ธาตุบางตัวมันต่ำได้ในคนที่แบบถ่ายบ่อยถ่ายเหลวถ่ายมากไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วปรับแล้วถ่ายพอดีวันละครั้งไม่เหลวไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไรค่ะ
0: มันกินแล้วบางวันไม่ถ่ายก็ต้องเพิ่มเป็น3เม็ดนะคะอาจารย์จะอันตรายไหมคะ
1: ก็วันหนึ่งมันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยคือหมายความว่าถ่ายเม็ดก็ไม่ถ่ายพอเราขยับขนาดยาขึ้นไปสูงๆเนี่ยจริงๆมะขามแขกมันมีรายงานว่าทำให้ไตอักเสบได้ถ้าเรากินขนาดสูงมากติดต่อกันนานคือ 2-3 เม็ดเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนะแต่ถ้าเราไม่ปรับอย่างอื่นร่วมเนี่ยแล้ววันหนึ่ง3ไม่ก็ไม่อยู่เราเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตทำงานหนักไง
0: สูงสุด3เม็ดค่ะอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้าเว้นไป2วันไม่ถ่ายก็3เม็ดเลยค่ะ
1: ก็3เม็ดก็ยังรับได้อยู่3เม็ด4เม็ดเนี่ยยังรับได้อยู่ค่ะ
2: แต่ถ้าปรับได้แล้วก็ไม่เพิ่มก็จะดีครับ
0: หมายถึงว่าเต็มที่ก็อย่าให้เกิน3เม็ดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: 4เม็ดก็ยังได้คือจริงมันกินได้เยอะเลยแหละเพดานยาน่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติหมอจ่ายหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็2เม็ดนะถ้าดีเคยเห็นนะคะหรือหมอไตเนี่ยไม่เคยเจอ3เม็ดเลยหมอไตก็จะให้คนไข้โรคไตกินแค่ไม่เกิน2เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยค่ะ
2: ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยครับ
0: โอ้ยแบบอย่างน้ำนี่ก็ดื่มเยอะนะคะคุณบรมคะ
2: ผักอ่ะ
0: พยายามอยู่บางวัน มะขามเปียกเลยค่ะ
2: ผักกินเยอะไหม
0: บางวันก็ซื้อ
2: ผักกินเยอะไหม
0: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่ว่าก็กินอยู่ค่ะท่าน
2: ก็ต้องเพิ่ม
0: ส่วนมากก็จะเป็นต้มเป็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
2: ครับหลักการก็คือลดยาให้ได้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีลดยาให้ได้ก็ถ้าทำได้
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้า3เม็ดก็ลดมาให้มันเหลือ2เม็ดพอลดมา2เม็ดมันก็ไม่หายอี
1: กอ๋อก็ได้ถ้า3เม็ดแล้วไตเรายังปกติอยู่อ่ะมันไม่ได้มีผลกับไตแบบเหมือนกับว่าถ้าไตไม่ดีเราถึงจะต้องจำกัดขนาดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบสองสามวันกินที3เม็ดอย่างเงี้ยแล้วไตเราก็ยังดีอยู่ก็อาจจะไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์
1: คนที่กิน3เม็ดแล้วไตจะต้องแย่ลงอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่รายงานที
2: ่
1: เคยมีในบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะหนูว่าลองไปลดการกินขิงดูก่อนเพราะว่าขิงเนี่ยจริงมันเดินเส้นลมปานปอดกระเพาะลำไส้ด้วยคือเวลาคนที่ปอดเย็นอะไรเงี้ยกินขิงก็จะดีมันจะอุ่นนะคะมันก็ทำให้เสมหะง่วนแห้งได้แต่ว่าถ้าไปศึกษาแบบแผนจีนอ่ะปอดกับลำไส้ใหญ่มันทำงานร่วมกันนะถ้ามันแห้งตั้งแต่ปอดลงมาเนี่ยลำไส้ก็แห้งมันก็เหมือนแบบมันไม่ชุ่มอ่ะก็จะท้องผูกได
2: ้ครับลองไปปรับดูครับ
0: อาจารย์ค่ะขิงนี่มันไม่ได้ช่วยให้ละลายแข็งมันไม่เส้นเลือดหรือคะอาจารย์
1: ช่วยได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากินแล้วมันมีปัญหาที่เราสงสัยว่าจะเกิดจากมันเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะต้องลองพิจารณาหยุดดูเพราะว่ามันไม่ใช่ยาเนาะมันเป็นอาหารที่เราลองหยุดได้เพราะว่าคือจะบอกผู้ฟังเลยว่าโรคหรือความเจ็บป่วยของเราเนี่ยอันไหนที่มันดูเรื้อรังเนี่ยเราลองพิจารณาว่าอะไรที่เรากินเกือบทุกวันแล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะก็อาจจะต้องอาจจะสงสัยมันได้นะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินขิงติดต่อกันเนี่ยก็จะร้อนในปวดหัวก็ต้องแบบกินหยุดจิ้งอากาศประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินขิงทุกวันมันอาจจะเหมาะกับการกินช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าด้วยซ้ำค่ะ
0: จะ
1: กินยาบางทีต้องกินตามฤดูกาลด้วยนะ
0: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามด้วยค่ะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มไขมันในเลือดไหมคะอาจารย
1: ์น้ำมะพร้าวก็เป็นเครื่องดื่มลิตรเย็นเพิ่มไขมันไหมคงไม่ขนาดนั้นละค่ะยกเว้นเรากินเนื้อมันเข้าไปด้วยแล้วก็น้ำตาลมันก็ไม่ได้สูงมากคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรากินน้ำตาลเกินโควต้ามากๆเนี่ยน้ำตาลส่วนเกินก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเรากินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงยกเว้นว่าเราเป็นคนกินขนมอย่างอื่นด้วยแล้วกินน้ำมะพร้าวทุกวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได
0: ้ขนมไม่ค่อยกินค่ะแต่ผลไม้ชอบกินมะม่วงสุกค่ะอาจารย์
2: นั่นแหละตัวหวาน
1: เนี่ยนะจะเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เยอะเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ถ้าเราไม่ใช่คนออกกำลังกายอ่ะ
0: ออกกำลังกายโดยการเดินทุกวันเลยค่ะอาจารย์ประมาณ45นาทีค่ะ
2: ดีครับ
1: อ๋อแล้วไขมันยังสูงอยู่หรอคะ
0: ไขมันสูงค่ะ127ค่ะอาจารย
1: ์ชนิดไหนคะทราบมั้ย
0: LDL 127ค่ะ HDL 895ค่ะอาจารย
1: ์อ๋อ LDL 127คนไข้เป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานด้วยมั้ยคะ
0: ไม่ได้เป็นค่ะเป็นมีไขมันกับยาความดันค่ะที่ต้องกินอยู่ค่ะส่วนสมองก็ไปผ่าใส่ขดลวดแล้วค่ะไม่ได้กินยาอะไรเลยคุณหมอไม่ให้ยาอะไรจริงๆเลย
1: อ๋อที่ว่าเป็นเส้นเลือดโป่งใส่ขดลวดแล้วเหรอคะ
0: ใส่ขดลวดแล้วค่ะที่ศรีนครินทร์ค่ะอาจารย
1: ์คือ127เนี่ยก็คือถ้าตัวหนูรับได้นะแต่ว่าหมอบางท่านเนี่ยถ้าเขาสตริกมากๆเขาจะให้ต่ำกว่า100แต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะลดอีกหน่อยนึงก็ได้
0: ก็เลยจะไม่กินน้ำมะพร้าวอีกแล้วค่ะกินน้ำมะพร้าวทุกวันไปพบคุณหมอเมื่อวันที่12เขาบอกว่ากินเพื่ออะไรเขาถามอย่างนี้ค่ะก็เลยตกใจว่าเอ๊ะก็เลยบอกว่าที่บ้านมีสวนมะพร้าว
1: อ๋อแล้วไปถึงสงสัยน้ำมะพร้าวล่ะ
0: ก็คุณหมอเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวก็มีส่วนให้ทำให้ไขมันเพิ่มค่ะก็เลยเรียนถามคุณหมอค่ะ
1: ก็ลองหยุดดูก็ได้แล้วลองไปตรวจดูสิท่านถ้ามันเท่าๆเดิมก็เราอาจจะโทษผิดคนก็ได้นะคือหลักๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มันผัดทอดน้ำมันมากกว่า
0: คุณหมอก็ดูคุณหมอคนใหม่คนนี้อู้ดูมากเลยกินเพื่ออะไรโอ้ยดูมากค่ะผู้หญิงพูดดูมากเลยไม่เคยเห็นคุณจะเคยเจอ
1: ก็แต่กินมากมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะถ้ามันหวานอ่ะ
2: ใช
1: ่ก็กินบ้างหยุดบ้างละกันเนาะ
0: กินตอนนี้ลดเหลือสัปดาห์ละลูกเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยน
2: ก็น้อยก็น้อยไปอีก
0: น้อยไปนี่นะคะมันก็ทำให้ค่าตับค่าไตดีนะคะน้ำมะพร้าวคุณย่าคุณปู่คุณย่าตายายพากินนะคะก็เลยกินกันมาตลอดเลยจะกินตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะเขาพากินกันอย่างนี้นะคะที่บ้านมันมีมะพร้าวนะคะอาจารย
2: ์ครับ
1: โอเคก็ลองปรับดูได้ถ้าเราสงสัย
2: กินวันเว้นวันเว้นสองวันก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณคุณบรมขอบคุณ
2: ครับมีเวลาสักสายหนึ่งไหมเนี่ยโอ้โหหมดจะหมดเวลาแล้วขอโทษทีครับด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับฮัลโหล
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ถามด่วนเลยครับเสียงไม่ค่อยชัดด้วยเนี่ย
3: ค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคือทานการทานโปรไบโอติกประจำเนี่ยจะเป็นไรไหมคะ
2: อาจารย์ฟังเข้าใจไหม
1: ไม่มันเสียงมัน
2: เสียงไม่ค่อยชัดเลยครับคุณผู้ฟังครับทำไมโทรศัพท์เสียงไม่ค่อยชัดเลยอะไรไบโอติกนะ
3: โปรไบโอติกที่ปรับลำไส้อะค่ะที่ทานแล้วฮะทานเพิ่มกับโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกค่ะ
2: คำถามคืออะไรอะครับ
3: ค่ะทานประจำอะจะดีไหมคะ
2: พรีไบโอติกกับโปรไบโอติกทานประจำดีได้ไหมดีไหมใช่ไหม
3: ค
2: ่ะประมาณเนี้ยอาจารย์นาทีสุดท้าย
1: คือกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่าดีแหละค่ะแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ต้องสังเกตตัวเองเหมือนกันนะนะคะอย่างเอาจริงตัวเองก็เป็นคนชอบลองอันไหนที่เขาว่าดีเนี่ยแต่บางอันเรากินแล้วรู้สึกว่าทำไมแบบเราไม่สบายท้องเลยอ่ะ คือมันเหมือนว่าเราใส่เชื้อลงไปเยอะหรือเปล่าแล้วมันมีแบบว่าลมในท้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคืออย่าง
2: น
1: ี้คือบางคนอ่ะลำไส้อาจจะแบบว่
2: าสั้นๆจะหมดเวลา
1: ดีอยู่แล้วแต่เราไปใส่บางตัวเข้ามามันทำให้สัดส่วนบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ต้องลองสังเกตตัวเองจริงค่ะเพราะว่าแบบเรื่องพวกนี้มันยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าเชื้อมันก็เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินทุกวันนะคะ
2: เลือกยี่ห้อที่น้ำตาลน้อยๆแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: โอเคนะโอเคครับอาหารก็เลือกด้วยอย่าให้หวานโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
1: ค่ะสวัสดี
2: โอเคครับหมดเวลาพอดีเป๊ะเลยนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
10: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
9: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
10: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
9: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
12: ่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมสร้างโอกาสสร้างปัญญาเพื่ออนาคตภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบทุนการศึกษาสิ่งของช่วยเหลือและหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันรับมือสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้ซ่อมแซมที่พักอาศัยเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และอบรมเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนบ้านท่าทุ่มถือเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานและการพัฒนาทักษะอาชีพสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความจริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพบ้านพักครูภายในโรงเรียนและบ้านพักครูที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมชูมาตรฐาน GAP สู่ตลาดโลก
13: นางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569และโครงการ Big Cleaning ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียนณบ้านเขายาวตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานมีเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรสินค้า GI ของจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP เพื่อยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลภายในงานมีกิจกรรมตัดทุเรียนลูกแรกชิมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุเรียนรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตขณะนี้เข้าสู่ฤดูผลไม้ภาคใต้ซึ่งทุเรียนและมังคุดส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 337,272 ไร่คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 46,968 ตันโดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก 30,000 เม็ด
14: จ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลังร่วม3ฝ่ายเปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกปฏิบัติการครั้งนี้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.สุไหงโกลกส่วนที่กำลังร่วมกับชุดขยายผลยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่สกัดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนแสงธรรมวิทยาถนนต้นลือเบอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวบผู้ต้องหา4รายพร้อมยึดของกลางยาบ้า 30,000 เมตรรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีน้ำเงิน1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมจำหน่ายยาเสพติดเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สุไหงโกลกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โยมญาติทั้งหลายใกล้ๆที่สามารถรับฟังคลื่นสวท.บุรีรัมย์ในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนในยามค่ำคืนฟังเทศฟังธรรมนะในยามค่ำคืนบรรยากาศสบายๆนะกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างแต่พอตกดึกอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปนะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการในยามค่ำคืนนะก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะญาติโยมสมาชิกรายการก็เช็คเช่นเดียวกันถึงจะดึกอย่างไรก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการทุกค่ำคืนเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับความตั้งใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีไม่เป็นปัญหาเลยกับการที่จะทำความดีดึกดื่นอย่างไรเราก็สร้างบารมีธรรมนะด้วยกันได้นะพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาส่งธรรมะถึงเรือนฌานโยมญาติทั้งหลายให้ความสุขกายสบายใจในยามค่ำคืนคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมนะก็มีธรรมะหลากหลายให้ญาติให้โยมได้ฟังกันนะทั้งธรรมะที่เป็นหลักพุทธพจน์แล้วก็ข้อคิดเสริมเติมเต็มเข้าไปนะเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะอ่านพุทธพจน์บ้างแล้วก็อธิบายบ้างให้ญาติโยมได้หลากหลายในการรับฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสู้ภัยโควิดนะโยมนะนะการที่เราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ในภาคกลางวันเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือในยามค่ำคืนก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะไปธุระปะปังที่ใดก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะโยมนะคนที่เขาติดโควิดเนี่ยทราบข่าวว่าไปเที่ยวผับบ้างไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านบ้างนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยามราตรีเนี่ยก็อันตรายนะพอเล่าเข้าปากแล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคนเราไม่ได้ปิดหน้ากากแล้วนะก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาคนดื่มสุรายาเมานะในที่สุดก็ต้องติดโควิดในการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรที่พอที่จะช่วยกันระมัดระวังพอที่จะช่วยกันป้องกันได้เราก็ป้องกันเริ่มต้นที่ตัวเรานะว่าการจะตกก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยนะโยมนะภาคกลางวันนี่ก็คนเยอะหน่อยนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้เจลล้างมือกลับบ้านนี่ก็ล้างมือให้สะอาดเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราไปเนี่ยมีใครบ้างที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นแล้วนะบางทีบางครั้งเข้าไอเข้าจามหรือถมน้ำลายไปนะบางทีบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสนะก็อาจจะติดได้เราไปจับโน่นจับนี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะให้นิ่งอยู่เฉยๆของคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นิยมนะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเรานะนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็นำธรรมะมาเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีนะว่าความสวัสดีนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะคำว่าสวัสดีตรงนี้ก็คือความสุขกายสบายใจแล้วก็ความมีโชคมีชัยไปมาก็ปลอดภัยก็คือความดีงาม
นะความดีงามความมีโชคมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จนะความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการอย่างสูงสุดหมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปนั่นแหละเป็นความสวัสดีความสวัสดีเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยต่างก็มุ่งหมายปองด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าความสวัสดีเนี่ยใช่ว่าจะสำเร็จผลแก่เราทุกคนตามที่เราปรารถนาเท่านั้นก็หาไม่ได้นะโยมนะเพียงแค่เรานั่งนึกนอนนึกว่าจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้เหมือนกับโยมญาติทั้งหลายอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนั่งนอนนึกเอามันก็ไม่ได้ญาติโยมมันก็ได้แต่นั่งได้แต่นอนได้แต่นึกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจในการที่จะแสวงหาขยันหามันก็ได้ในส่วนนั้นสาธุชนทั้งหลายธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้ร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็ต้องฉลาดกินฉลาดใช้จึงจะทำให้ร่ำรวยได้หากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้บุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำนะจึงจะสำเร็จได้อันความร่ำรวยเนี้ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้4อย่างก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนะความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าเราต้องการความสวัสดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วความมีโชคมีชัยความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อปฏิบัตินะก็คือบุคคลปรารถนาความสวัสดีเนี่ยต้องเดินก้าวไปหาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงแสวงหาทั้ง4อย่างนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้นะวิธีก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางเนี้ยให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนั่นเองนะเราพุทธศาสนิกชนอยากได้อะไรเราก็ปฏิบัติในส่วนนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ขอให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็แล้วกันนะโยมนะอะไรที่ปรารถนาแล้วทำให้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจเราก็ทำในส่วนนั้นนะโยมนะนะปรารถนาด้วยทำด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำไปเถอะนะอย่างเช่นในยามค่ำคืนอย่างนี้เรานั่งกรรมฐานสงบจิตสงบใจแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนทางสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะเราก็บริกรรมกรรมฐานกันไปด้วยเราก็มีความสุขนะญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่รับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขนะโยมนะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากภัยโควิด2019ด้วยปีนี้มาแรงโยมนะโควิดในรอบที่3เนี่ยแรงมากเลยมีผู้คนล้มหายตายจากกันมากพอสมควรแล้วก็ติดเพิ่มเรื่อยนะอันนี้ก็เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการนะโยมนะก็ให้คนไทยเราทุกคนนี่แหละช่วยกันระมัดระวังนะช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะญาติโยมอยู่บ้านในยามค่ำคืนไม่ไปท่องราตรีไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด2019นะกลางวันก็ทำงานตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะในการดำเนินชีวิตกันมากขึ้นนะสถานศึกษาช่วงนี้ก็ส่วนมากก็ปิดยังไม่เปิดการเรียนการสอนก็อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนลูกหลานก็ไม่ต้องออกไปไหนก็แล้วกันนะลูกหลานก็อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับพ่อกับแม่นะถ้าจำเป็นต้องออกไปพบเพื่อนบ้างก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะในยามพักกลางวันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราให้มันดีนะมิฉะนั้นมันจะทำให้เราเสียเวลาในการต้องไปตรวจต้องไปรักษาถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด2019อย่างที่เขาออกข่าวกันที่ต่างประเทศหลายประเทศในญาติโยมนะเชื้อไวรัสโควิด2019เนี่ยระบาดมากเลยนะบางประเทศก็มีล้มหายตายจากเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยตรงนี้น่าหดหูใจแล้วเราล่ะอย่าไปประมาทก็แล้วกัน
นะระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตรงนี้ด้วยนะธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทำธุระปะปังนอกบ้านในเวลาค่ำคืนก็ขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด2019เข้าบ้านทุกครั้งต้องใช้เจลล้างมือเพราะคนในบ้านมีมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจว่ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องรีบเนี่ยต้องรีบไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของเราก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเราไปติดมาคนเดียวนะโยมนะนะแล้วก็เข้าไปในบ้านคนในบ้านเนี่ยก็จะพลอยได้รับเชื้อตรงนี้ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะไปติดมาจากที่อื่นแล้วก็มาปล่อยเชื้อที่บ้านทั้งๆที่ไม่ได้เจตนาเพราะไม่รู้แต่เมื่อเชื้อมันมาแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้ก็อันตรายนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีในข้อที่1เนี่ยก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีนะปัญญาก็คือความฉลาดความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนบ้างนะเกิดจากการอ่านค้นคว้าบ้างเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่จะทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอัปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นนะอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนเนี่ยคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังความสุขสงบในชีวิตประจำวันนะก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ในตนเพราะปัญญานั้นเนี่ยจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้นะดังในสุภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาได้แล้วนะปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายทางแห่งความสวัสดีประการที่สองนั้นก็คือความเพียรนะนอกจากเราจะต้องใช้ปัญญาในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยความเพียรก็สำคัญนะโยมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรเอาไว้นะให้ญาติโยมได้นำไปเป็นข้อปฏิบัตินะถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความขี้เกียจยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาได้อย่างเช่นเราขี้เกียจทำมาหากินมีหรือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นะหรือนอนตื่นสายอายทำกินมีเงินน้อยรอคอยวาสนามีหรือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตโยมญาติทั้งหลายความสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้แต่ช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลาย
ย่อมต้องมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคอย่างแน่นอนนะถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ถ้ามีความเพียรก็ย่อมที่จะมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังที่เราหวังโดยที่ไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ตนนั้นตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วก็พึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีนะก็หมายความว่าอันความระวังตัวเนี่ยซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรนะก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดโดยความก็คือให้มีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวเนี่ยจะเกิดมีเพราะมันคงอยู่ได้ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดว่างั้นเถอะเมื่อยังมีสติก็ไม่ประมาทพลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวแล้วก็ในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังสามทางก็คือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจสาธุชนทั้งหลายระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้านะให้เป็นไปตามปกติตามธรรมชาตินะตามความสามารถควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้นะความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นนะโยมนะหากจะควบคุมไม่ได้นะระมัดระวังไม่ได้ก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมานั่นก็กายนี้ก็สำคัญนะโยมนะเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตการไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกายกันทั้งนั้นระวังกายของเรานั้นดีที่สุดมือเท้าแล้วก็อวัยวะในส่วนต่างๆร่างกายของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามอย่าทำลายร่างกายของเราด้วยการเสพเครื่องดองของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษอันที่จริงนั้นในยมญาติทั้งหลายคนเราถ้ารู้จักรักษาตัวเราดีอายุก็จะยืนเป็น10 70ปี80ปีนั่นแหละถ้าไม่มีโรคบุพกรรมตามมาซึ่งบางคนเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เที่ยวไม่อะไรแต่ว่ามันก็มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีอายุสั้นพลันตายไปอันนี้ก็มีนะแต่คนบางคนนั้นเนี่ยนะก็ประมาทจริงๆอ่ะญาติโยมนะประมาทจนที่ว่าใครห้ามก็ไม่ฟังใครสั่งก็ไม่ยอมไม่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องขึ้นโรงหมอนะเรียกว่าต้องทำการรักษาโรคตับแข็งบ้างโรคอื่นๆที่เกิดจากการเสพเครื่องดองของมึนเมานะหรือโรคนะที่เกิดจากอาการที่เราประมาทสารเคมีสารเสพติดอื่นๆที่มันเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งร่างกายของคนเรานั้นมันไม่ได้คงกระพันไม่ได้หนังเหนียวแต่ประการใดมันเป็นเนื้อนะที่เปราะบางมากเลยทีเดียวนะอะไรโดนนิดหน่อยก็แตกเลือดก็ออกมันไม่เหมือนเหล็กไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนเสาอิฐเสาปูนอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราท่านทั้งหลายต้องทนุถนอมสุขภาพร่างกายของเรานะกายภายนอกระมัดระวังให้มันดีนะถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีอายุของเราจะยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนต่อมาก็คือระวังวาจานะก็ควบคุมนะควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้แล้วปากแล้วก็คำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไว้ไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เรานะนั้นในเรื่องของวาจานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วย
นะต่อมาก็คือระวังใจคือควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นนะจนเกินไปคือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธให้มีสติแล้วก็รีบบรรเทาความโกรธให้สงบโดยเร็วแต่ถ้าจะหลงก็หลงอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะมีแก่ชีวิตเรานั้นโยมญาติทั้งหลายความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยแล้วก็ความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนน่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามของคนทั่วไปสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนะก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจของเราด้วยนะจะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในยามค่ำคืนอย่างนี้การสัญจรไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะโยมนะก็มีสติการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ให้มีสติเช่นเดียวกันนะแม้แต่เราอยู่บ้านเรือนเข้าห้องน้ำห้องสุขาก็ต้องมีสติด้วยเดี๋ยวลื่นล้มมาไม่ดีนะเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บไม่สบายเอาเป็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติก็แล้วกันนะดำเนินชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังกายวาจาใจของเราให้มันดีความผิดพลาดจะไม่มีนะแม้แต่พระผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้การเทศน์เนี่ยก็ต้องควบคุมสติตัวเองนะบางทีถ้าสติเผลอไปเดี๋ยวเสนอคำพูดไปไม่เหมาะไม่สมเนี่ยญาติโยมนี่ก็อันตรายต่อตนเองด้วยแล้วก็ขัดเคืองอารมณ์ของญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะนั้นสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเราก็ควบคุมเอาต่อมาก็คือความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีการอยู่ร่วมกันในสังคมในญาติโยมนะต้องมีการเสียสละความเสียสละคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนี่ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ได้ก็อยากที่จะยืนหยัดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่นได้เราต้องมีความเสียสละอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมนะความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีเสียดายในใจให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งนำความสวัสดีมาให้อันนี้ก็ได้แก่ความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากเกิดผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสวัสดีให้มีความรักความสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงได้หมดผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภความโกรธความหลงได้บ้างนะใจก็สงบเย็นลงได้หากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจเนี่ยก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดนะผลที่ได้รับที่ล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเพราะความไม่รู้จักสละละวางนะสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปเสียบ้าง
สิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจนะซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์ที่บูดบึ้งอยู่บ่อยๆทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างนะเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับคนนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนะกลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนั้นเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งความเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันเสียสละเพื่อบูชาคุณอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้จริงเนี่ยเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะที่จะต้องทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะเราพุทธศาสนิกชนได้รับการบ่มเพาะบ่มนิสัยในเรื่องของความเป็นคนที่มีความกตัญญูบุตรธิดานะเมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ต้องดูแลต้องปฏิบัติต่อท่านนะเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะท่านแก่ชราแล้วอายุอนามมากแล้วนะเป็นหน้าที่ของลูกหลานทุกคนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจหน้าที่แทนท่านดำรงวงศ์ตระกูลนะปฏิบัติตนควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะเรียกว่ายามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษานะแม้ยามที่ท่านมรณาไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกลับปัญหาผลไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วอยู่ก็เลี้ยงกายแม้ตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณอันนี้เป็นการเสียสละเพื่อบูชาคุณไม่เฉพาะแต่บิดามารดาแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษนั้นเราเป็นศิษย์มีครูเราก็บูชาครูบาอาจารย์นะตามหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ลูกหานะต่อมาก็คือเสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะเช่นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขาดแคลนนะขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลืออย่างเช่นในช่วงนี้ช่วงที่โควิด2019ระบาดบางบ้านเนี่ยเขาติดเชื้อบางบ้านไปหาอยู่หากินไม่ได้ต้องกักตัวเราพอที่จะเอื้อเฟื้อกันได้เราก็เอื้อเฟื้อกันเหมือนกับหลายๆหมู่บ้านญาติโยมที่มีการกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวห้ามเข้าห้ามออกนะถ้าเข้าออกก็ถือว่าผิดกฎกติกาของสังคมอันนี้ก็ต้องมีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งไปส่งไปให้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกันนะเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้และอีกส่วนหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายความเสียสละเราก็เสียสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆร้ายที่พึ่งพาอาศัยนะการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางนะเป็นคนที่มีจิตใจไม่คับแคบนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนสาธุชนทั้งหลายการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่ประการก็คือประการหนึ่งเนี่ยจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นนะมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นประการที่สองก็คือจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะประการต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวนะแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่เนี่ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มาก
ก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากและก็เร็วได้นะหากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยแล้วก็ได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะมีความสำเร็จ

หรือสมาชิกรายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417 หรือต้องการที่จะฟังธรรมะที่เห็นรูปภาพเคลื่อนไหวของพระผู้ดำเนินรายการโยมก็ไปที่ Facebook นะ Facebook ก็คือชื่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศนะพระครูปริยัติธรรมนิเทศเนี่ยจะเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับธรรมะเวลาพระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามจะไลฟ์สดนะให้ญาติโยมที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันนะนั้นก็ต้องการให้สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนได้มีโอกาสไปดูไปชมก็ไปได้ถ้ามีโทรศัพท์นะโยมนะมีโทรศัพท์ที่เปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้ลูกให้หลานเปิดให้ดูก็ได้นะเพราะลูกหลานก็เก่งโยมนะเก่งมากเด็กๆทุกวันนี้ในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยเขาใช้คล่องจะรุ่นไหนเขาใช้ได้หมดเลยส่วนเราอายุมากๆเนี่ยก็ต้องให้เขาบอกแหละนะก็ต้องยอมนะญาติโยมบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆเพราะเราเกิดก่อนไงนะสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังลูกหลานก็ยอมที่จะถนัดกว่าเรานะเราก็ต้องยอมให้เขาสอนยอมให้เขาบอกนะมิฉะนั้นเราก็ทำไม่เป็นนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ต้องการที่จะดูธรรมะฟังธรรมะผ่านเฟซบุ๊กของพระครูปริยัติธรรมนิเทศก็ไปได้ที่เฟซบุ๊กของพระผู้ดำเนินรายการก็มีธรรมะให้ดูนะตั้งแต่ตีห้านั่นแหละโยมญาติทั้งหลายธรรมะกติธรรมประจำวันนี้ก็ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดในงานบุญต่างๆก็ให้ญาติโยมได้ดูได้ชมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายการที่คนเราดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบกับความสำเร็จหรือว่าความสวัสดีได้นั้นเนี่ยก็เพราะเรามีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วความเป็นคนดีก็ปรากฏเช็คเช่นเดียวกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นคนดีนะมีข้อวัดปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าโยเวกตัญญูกตเวทิตาทีโรเป็นอธิแปลว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรผู้พักดีมั่นคงช่วยทำกิจของผู้ตกยากด้วยความเต็มใจท่านเรียกผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นว่าคนดีดังนี้โยมญาติทั้งหลายพุทธพจน์บทนี้ชี้เห็นคุณสมบัติของสัตบุรุษก็คือคนดีเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้การยกย่องสรรเสริญหรือการคบหาสมาคมสืบไปในภายภาคหน้านะจะได้รู้ว่าคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะคนดีนั้นเนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัยคนดีมีมากเท่าใดโลกก็จะเจริญแล้วก็ร่มเย็นมากเท่านั้นคนดีทำให้โลกอยู่รอดปลอดภัยคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในที่ทั่วไปก็จะต้องการแต่คนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธคนดีทุกยุคทุกสมัยจริงตามนั้นแหละโยมญาติทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าของเรานี่ก็เช็คเช่นเดียวกันนะก็มีการประกาศยกย่องคนดีมีการสรรเสริญคนดีแล้วก็คนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกข์นะในสมัยก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราก็ให้การยกย่องคนดีแล้วก็สนับสนุนคนดีให้มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้แทนนะหรือในการเป็นหัวหน้างานนะเพราะว่าคนดีนั้นเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และคนดีนั้นเราสามารถที่จะฝากความมั่นคงในกิจกรรมต่างๆได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดีการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะต้องดูกันที่คุณสมบัตินี่แหละนะก็คือพิจารณาคือการแสดงออกของผู้นั้นนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะดูเพียงผิวเผินแค่หน้าตาหรือการแต่งกายภายนอกเหมือนกับดูการประกวดนางงามหรือดูการแสดงลิเกละครนั่นก็คงไม่ได้คุณสมบัติของคนดีนั้นเนี่ยท่านแสดงไว้มากอย่างในที่ต่างๆกันนะแต่ในพุทธพจน์ที่ยกมานั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายคนดีจะต้องเป็นคนที่กตัญญูอันนี้ก็เป็นคนดีประการที่1คนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้พักดีมั่นคงแล้วก็คนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจและคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ตกยากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้จัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูนะก็คือคนเป็นคนที่รู้คุณคนว่างั้นเถอะไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนั้นทุกโอกาสที่จะพึงมีนะเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญู

านความกตัญญูเนี่ยมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นนะโยมนะหรือจากการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆนะความกตัญญูมีลักษณะพิเศษ3ประการนะโยมนะก็คือรู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำไว้ได้แค่นั้นแล้วก็มีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในจิตใจตลอดไปต่อมาก็คือรู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็รู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมบุคคลผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมที่จะเป็นผู้ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีคุณในทางพุทธศาสนาได้รับรองไว้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีนะกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีกตัญญูต่อพ่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีกตัญญูต่อประเทศชาตินะโยมนะจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูเนี่ยต้องรู้แล้วก็สำนึกในฐานะ4ประการโยมพิจารณาตามนี้รู้แล้วก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้แล้วก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญรู้แล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านดังนั้นความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปนะโยมนะความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่กวีท่านหนึ่งได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนนะศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละคนใดหมั่นอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีนะเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีไม่ได้ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่มีอยู่ประจำโลกนะโยมนะคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพปริสภูมิยทิทังกตัญญุตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคุณสมบัติของคนดีประการที่หนึ่งนะโยมนะคุณสมบัติของคนดีประการที่สองก็คือคนดีเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงนะในการคบหาสมาคมกันนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้ไม่ใช่ที่จะหาได้ง่ายนักแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีเพื่อนนะโยมนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวังหากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วจะช้ำใจตลอดไปในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ7ประการดังนี้1ก็คือเป็นผู้น่ารัก2เป็นผู้น่าเคารพ3เป็นผู้อบรมตน4เป็นผู้รู้จักพูด5เป็นผู้รู้จักอดทนด้วยถ้อยคำ6เป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้แล้วก็7เป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายคุณสมบัติทั้ง7ประการเนี้ยสรุปได้ในคำประพันธ์ที่ว่าคนใดเล่าน่ารักใจหนักแน่นมิคลอนแคลนบักบั่นน่าสรรเสริญคอยอบรมบ่มนิสัยให้เจริญถูกล่วงเกินก็ไม่โกรธลงโทษทันเรื่องที่ยากพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องชั่วร้ายก็ให้ละทุกสิ่งสรรให้ทำดีนานาสารพันผู้คนนั้นดีเลิศประเสริฐเอ่ยนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรไว้อีก4ประการก็คือว่าป้องกันเพื่อนป้องกันชีวิตของเพื่อนไม่ให้เสียหายเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้แม้ในยามคับขันสามารถที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์นะก็คือไม่ละทิ้งกันแม้ในยามคับขันมีความเห็นอกเห็นใจกันตลอดเวลาเลยทีเดียว
นะแล้วก็แนะนำประโยชน์ให้เพื่อนได้นะคือห้ามเพื่อนไม่ให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมะแนะนำเพื่อนในทางที่ดีทางที่สุจริตมีความรักเพื่อนด้วยใจจริงนะก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์รักเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังอันกัลยาณมิตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะคบหาได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ว่าการไหนไหนมีได้หลายฐานะด้วยกันนะโยมนะเช่นสามีผู้มีความจริงใจต่อภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่นอกใจภรรยาก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของภรรยานะต่อมาก็คือภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นอกเห็นใจสามีนะเข้าใจสามีจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของสามีพี่ที่เข้าใจน้องเห็นอกเห็นใจน้องเนี่ยให้การช่วยเหลือน้องก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของน้องได้นะน้องที่เคารพเชื่อฟังพี่ไม่เอาเปรียบพี่คอยช่วยเหลือพี่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพี่เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนไม่ทรยศต่อเพื่อนไม่ชักชวนเพื่อนไปทำผิดคิดร้ายผู้อื่นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวมาจึงควรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมด้วยนะกัลยาณมิตรนั้นจะเป็นคอยแนะนำพร่ำสอนนะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีช่วยสนับสนุนชี้ช่องทางแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินไปในความดีในการศึกษาการครองชีวิตการประกอบกิจการงานแล้วก็การปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะเราพุทธศาสนิกชนเราเข้าใจในส่วนนี้หากไม่พบคนที่เป็นกัลยาณมิตรท่านว่าอยู่คนเดียวสิดีกว่านะโยมนะเพื่อนผู้ปลอกลอกเพื่อนที่เอาแต่ได้เพื่อนที่ชอบชวนไปในทางเสียหายเพื่อนที่ทรยศเพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนนะจะนับว่าเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนะต่อมาก็คือคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่โควิดกำลังระบาดบางหมู่บ้านนี่ก็มีการถูกกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยหรือบางคนก็ทั้งครอบครัวนะเราทราบเรารู้ข่าวเราพอที่จะแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันได้ก็ดีโยมนะทำให้เราได้มีน้ำคิดน้ำใจแสดงออกถึงความอบอ้อมอารีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันก็เป็นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องการันตีหรือเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยก็เป็นคนดีผู้ใดก็ตามเป็นคนใจกว้างนะก็คืออบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบได้เห็นใครได้รับความลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้นะในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีนะเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวนะชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของตนอื่นไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองนะโยมนะคนมีน้ำใจนี่จัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนดีมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใจนะด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตนีแรงตนีกำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความขับข้องกังวลใจเป็นต้นนะเพื่อพดุงคุณธรรมความดีไว้ไม่ให้สูญหายเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนมีน้ำใจอย่างเนี้ยจะช่วยผู้อื่นด้วยความยิ้มแย้มไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในความช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้มากแล้วก็ช่วยได้นานด้วยนะนี่คือคนที่มีน้ำใจนั้นโยมญาติทั้งหลายคนที่มีน้ำใจเนี่ยย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของบุคคลทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวนะเข้าทำนองที่ว่าความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนมีน้ำใจนะช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นคนดีประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายหากเราจะเลือกคบคนใดใครคนหนึ่งนะจะต้องเลือกคบหาแต่คนดีเท่านั้นนะโยมนะหากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเท่านั้นเมื่อคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีก็มีแต่เย็นกายเย็นใจคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีไม่ได้หรือคนเสีย
ก็มีแต่จะเสียคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่ดีหรือคนเสียก็มีแต่จะเสียกายเสียใจทั้งเนี้ยเพราะคนดีเนี่ยย่อมนำสิ่งดีๆมาให้คนเสียย่อมนำแต่สิ่งที่เสียๆมาให้ดังนั้นเมื่อจะต้องคบหาหรืออยู่ร่วมกับใครจึงต้องดูว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติของคนดีอยู่ในตัวหรือไม่คือคนดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการอยู่ในตัวเป็นประจำนะก็คือเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจคุณสมบัติ3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดอย่างสมบูรณ์แต่ท่านผู้นั้นก็เป็นคนดีแท้หรือดีที่สุดหากมีเพียง1หรือ2ประการก็จัดว่าเป็นคนดีเช่นกันแม้จะไม่มีดีที่สุดแต่ก็พอที่จะคบหาสมาคมได้ดีพอที่จะอยู่ร่วมได้แล้วก็ดีพอที่จะร่วมการงานกันได้ดังนั้นเพื่อประกันความผิดหวังในเรื่องความคบหาสมาคมกับผู้อื่นนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายผู้ฉลาดจึงเลือกเฟ้นหาเฉพาะแต่คนดีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเพื่อนนะมาอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเย็นกายสบายใจไม่มีความเสื่อมไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนะอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายทั้งความสวัสดีทั้งความเป็นคนดีก็อยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จคือเราเป็นผู้ฉลาดเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนทั่วไปนะโดยเฉพาะคนผู้มีพระคุณต่อเรานี่สำคัญมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโยมพ่อโยมแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆนะทำตัวเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนไม่ก่อเวรก่อศัตรูกับใครแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรด้วยน้ำใจอันประเสริฐนอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปคนดีเช่นนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมไม่มีภัยอันตรายณที่ไหนๆไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูในทุกถิ่นที่มีพวกพ้องเพื่อนฝูงมากมายจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายความเป็นคนดีส่งผลให้แก่ผู้ที่ทำความดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อทำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เวลา 9 นาฬิกา 35 นาทีรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในพักบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมพุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ทุกท่านทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการก็ที่ทำประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมก็อยากได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ขอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นพุทธภาษิตที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าธรรมะบทนี้เรานำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้สุภาษิตบทนี้เช็คเช่นเดียวกันทุกคนนั้นพึงรู้แล้วก็พึงปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ตามหลักภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการนำตนให้เป็นที่พึ่งของตนใดนั้นเนี่ยเราต้องอ่านตนเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองเป็นมันพิจารณาตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างที่เราจะพึงแก้ไขต้องคอยบอกคอยเตือนต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวของเราถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีตัวเราเนี่ยผู้ถูกตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจว่างั้นทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องเตือนตนเองโดยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนชายเชือนเตือนตนให้พ้นภัยในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีความปลอดภัยหรืออยู่รอดในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมในญาติโยมต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยเพื่อใ
มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะนะซึ่งในที่นี้อยากให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมอยู่4ประการด้วยกันนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาอาศัยตนเองหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนะเพราะการที่เราเนี่ยนำหลักคำสอนไปเป็นข้อปฏิบัติ1ก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบ2ประหยัดแล้วก็อดออม3มีระเบียบในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมือง4มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรารู้เท่ารู้ทันนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็ปรับตัวนะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้พูดถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะโยมนะความขยันในที่นี้ก็หมายถึงความบักบั่นการที่เราไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีความอดทนทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเพราะการงานทุกอย่างย่อมมียากมีลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปไม่มีอะไรยากจนไม่สามารถที่จะทำได้มันก็มียากมีง่ายนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อดทนเอายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้วกล้าแล้วก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนนะเรียกว่าความชั่วใดที่มีอยู่ในจิตใจหรือในสันดานของตนเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปความเพียรเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตนะดังพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือคนขยันหมั่นเพียรย่อมที่จะหาทรัพย์ได้นะเพียรใหญ่อยู่4ข้อนะ1สังวรประทานก็คือระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น2ประหารประทานเพียรละบาปถ้ามีบาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการไม่กระทำเพิ่ม3ภาวนาประทานก็คือให้เราเนี่ยสร้างสมคุณงามความดีนะที่พึงเกิดพึงมีอะไรที่เป็นความดีพึงสร้างได้เราก็สร้างแล้วก็อนุรักษณาประทานก็หมายความว่าเมื่อเราสร้างสมคุณงามความดีแล้วเราพึงรักษาด้วยถ้าทำดีแล้วไม่รักษาความดีไว้มันก็สูญเปล่านะไม่คุ้มกับการที่เราทำความดีลงไปนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วก็พึงรักษาความดีให้คงอยู่เช็คเก็บอยู่กันกับญาติโยมไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมที่วัดวารามต่างในงานบุญต่างๆก็เช่นเดียวกันเราสละเวลาเราสละทรัพย์ไปร่วมทำกิจกรรมในส่วนนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลได้รับหลักธรรมคำสอนหรือมีบุญมีกุศลแล้วเราพึงรักษาหลักคำสอนพึงรักษาบุญกุศลที่เราทำไว้หรือความดีที่เราได้สร้างเอาไว้อย่าให้เสื่อมเนี่ยเรียกว่าเราต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ไปเรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จึงอยู่ญาติโยมการงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากไหนจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้แล้วก็ความสามารถเข้าไป

การที่เราทำนั้นเนี่ยสำเร็จมีผลดีและก็เป็นประโยชน์ด้วยหากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลข้างๆมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีซิก่อนจึงทำมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถของเราด้วยการงานจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการนะมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ใคร่ครวญเสียก่อนนะเรียกว่าพิจารณาให้ดีดังสุภาษิตที่ว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าดังนี้นี่ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่เราอย่ารับแต่ชอบอย่างเดียวแม้บางทีมันผิดพลาดเราก็รับผิดแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันให้เกิดความผิดซ้ำหรือว่าเกิดความเสียหายในวันข้างหน้านะตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าความขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องขยันไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำด้วยเรียกว่ารับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบนะประการต่อมานั้นในโยมญาติทั้งหลายก็คือการประหยัดแล้วก็อดออมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันในญาติโยมถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะได้มาเท่าไหร่เราก็พิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ย อยู่ได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าทำอะไรเกินตัวหรือมีความไม่พอดีเกิดขึ้นถึงตอนนั้นเราจะลำบากเราจะเดือดร้อนคำว่าประหยัดและอดออมนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความเหมาะสมคือพอดีนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประมาณนะเรารู้จักประมาณตนเองด้วยความประหยัดตามควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าจ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดเว้นของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดรายการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานก็ประมาณนี้รู้จักอดออมรู้จักประหยัดว่างั้นหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่เราหามาได้ก็ไม่คงอยู่แล้วก็เพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นก็คือการรู้จักเก็บงำนะการรู้จักทำให้เผ็ดผลรู้จักเสียดายแล้วก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยนะต่อมาก็คือนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนั้นเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมนับถือของคนทั่วไปผู้ไม่ยากจนขาดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมทำให้คนเนี่ยนับถือถ้าจนเงินทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหมือนกับห่างไกลจะเจรจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีนะมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดและก็อดออมจึงมีความสำคัญอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายก็พยายามนะอดออมก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขนาดตรณีที่เหนียวคนประหยัดคนอดออมคนมัธยัสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าคนตนีนะโยมนะคนตนีก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นนะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะโยมนะอะไรที่พอที่จะแบ่งปันอะไรพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันได้ก็ไม่เอื้อเฟื้อว่างั้นนะประโยชน์ตนเอาประโยชน์เขาเนี่ยไม่ช่วยก็ประมาณนี้นั้นคนตนีกับคนประหยัดนั้นต่างกันนะเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะถ้าใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยติดอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้
เพราะคนที่

ติดอบายมุขเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าหมดตัวด้วยนะหมดทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนที่ลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขนะใจถึงว่างั้นนะแต่ว่าคนที่ประหยัดเนี่ยก็รู้และก็มีเหตุมีผลว่ามีเงินประมาณนี้เราพึงใช้จ่ายอย่างไรและนึกถึงอนาคตของลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะเลยทำให้ประหยัดได้ไม่ฟุ่มเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะส่วนคนตนีก็ไม่ช่วยเหลือใครอะไรประมาณนั้นประการต่อมานั้นก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ญาติโยมยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนด้วยหมู่คณะแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยแล้วก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นนะญาติโยมชาติที่เจริญได้นั้นเนี่ยก็เพราะประชาชนในชาติมีวินัยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักการปฏิบัตินะไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันนะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็ระเบียบวินัยมีในที่ใดญาติโยมความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นเนี่ยการมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนหมู่คณะตลอดทั้งประเทศชาติตลอดไปคุณธรรมประการต่อมาก็คือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้ง3เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทนุบำรุงรักษาด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงแล้วก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้านะอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะจัดว่าเป็นพลังอันสำคัญที่จะป้องกันคุ้มครองประเทศชาติของเราเนี่ยศาสนาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติโยมญาติทั้งหลายในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีภัยนะก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนช่วยกันดูแลปกปักรักษาพระศาสนาอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าช่วยกันดูแลในสิ่งที่ดีให้คงดีต่อไปเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในพระศาสนาเราพึงรักษาพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของการละเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ศาสนาของเราก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังนะในยุคเราสมัยเราก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนายามใดที่พระศาสนามีภัยเราชาวพุทธเราจะหลับไหลไม่ได้เราก็ต้องตื่นนะเรียกว่าตื่นมาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะในสิ่งที่ไม่ดีก็ขจัดปัดเป่าไปในส่วนที่ดีก็รักษาให้คงอยู่ต่อไปแล้วค่อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสถาบันพระศาสนาเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมนะเรามีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะทั้ง3ประการเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรานะเราก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาช่วยกันดูแลสืบต่อไปแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญที่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็ปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่ปวงชนชาวไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามหลักคำสอนทางศาสนานั้นคุณธรรมเหล่านี้ยุ่งยากทั้งหลายคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบความประหยัดอดออม
ความมีระเบียบวินัยก็ความเคารพกฎกติกาของบ้านเมืองมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลหมั่นฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฟืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในที่4สถานคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลานะไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราชาไปนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามานั้นทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีค่ามีความหมายสร้างสมคุณงามความดีต่อไปไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากเมื่อเรามีความรู้เมื่อเรามีการศึกษามีความรู้มากก็สามารถที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้วัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานฐานะครอบครัวให้สุขสบายส่วนวัยสุดท้ายก็ให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้านะดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยวัยเหล่านี้อย่าไปประมาทกันละกันสร้างสมคุณงามความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในการทำงานนะทำงานในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมีการมีงานทำมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะไม่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ขายญาติโยมชาวนาชาวไร่เรืออาชีพอื่นๆเราก็จัดทำเรียกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกวันเช่นเดียวกันเหนื่อยตอนไหนก็ค่อยพักตอนนั้นตราบใดที่ยังไม่เหนื่อยก็ทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพต่อไปนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทำมาหากินต่อไปรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่สูญหายไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคบคนหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับไปชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นน่ะญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสัตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

มาในตัวของตัวเองนะไม่ใช่รักษาเข้ามาในตัวเองสองเราทำเองครับไอ้โรคที่มันเป็นมากๆส่วนใหญ่เลยเนี่ยโรคเกิดจากการทำเองนะส่วนใหญ่เลยนะครับทำยังไงล่ะเอ้าก็รู้ว่าบางทีไปตรงที่มันฝุ่นเยอะตรงที่เขาบอกว่าอย่าไปทานเหล้าสูบบุหรี่จัดนะอะไรประมาณนี้หรือว่าไปเสพสิ่งเสพติดนะมันอันตรายก็บางคนก็ยังมีพลั้งมีเผลอมีลองอะไรประมาณนี้มันก็ทำให้เกิดโรคนะหรือบางทีก็ทานอาหารที่เรียกกันว่าอาหารมันส่งผลเนาะหลายคนก็บอกว่ามันเกิดจากพฤติกรรมใช้คำนั้นก็ได้นะครับรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.ในแต่ละวันเสาร์เป็นช่วงที่เวลาอาจจะไม่มากครับเป็นการมาเติมเต็มเรื่องของสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งในส่วนตัวและก็ทางภาพรวมเองก็ยังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในการสื่อสารทั้งไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นคณะกรรมการของเขตนะครับของเขตก็มี4จังหวัดเนาะนครชัยบุรีคณะกรรมการก็จะมีคณะชุดบริหารอยู่ชุดหนึ่งเป็นว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนี่แหละนะแล้วก็เรื่องของการดำเนินกิจกรรมต่างๆของทางภาครัฐและก็ทางภาคประชาชนที่เชื่อมโยงกันอยู่โดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขมาพักหลังจะเชื่อมโยงไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เราเคยได้ยินกันเรื่องของเงินกองทุนตำบลเรื่องของโครงการลองเทอมแคร์หรือโครงการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะพึ่งพิงเนี่ยนะครับทางสปสช.ก็ไปจับมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าล่าสุดเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัดก็ไปจับมือกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรที่มีงบประมาณที่ใหญ่ขึ้นอย่างไรก็ตามครับสปสช.เนี่ยก็ทำหลักๆเลยก็คือเรื่องของการหลังจากที่คนที่ใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเจ็บป่วยไปรักษาก็ตามไปจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลนะเดี๋ยวนี้มีทางรพสต.ที่มีการดูแลเราถือบัตรประชาชนเพียงใบเดียวสะดวกกว่าเก่าเยอะแยะมากมายท่านฟังครับทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะเสนอว่าบางเรื่องนะบางเรื่องเราก็มาเติมเต็มกันเช่นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาพร้อมๆกับอันตรายที่หลายคนเขาผมใช้คำว่าคาดไม่ถึงก็ได้นะนะเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตท่านผู้ฟังครับในฐานะที่ส่วนตัวเป็นอสม.ด้วยเนี่ยทั้งบอกทั้งเล่าทั้งมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชนชนบทมีการค้นหามีการคัดกรองยิ่งค้นยิ่งเจอท่านฟังครับลองถามน้องเต้อสม.ในเมืองก็ได้นะยิ่งค้นยิ่งเจอเบาหวานความดันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนยิ่งค้นปั๊บก็เจอคนตอนแรกคำว่าคนเนี้ยไม่เป็นหรอกแต่ลองไปตรวจไปวัดความดันไปดูค่าน้ำตาลเสร็จก็ปรากฏว่าเอาเป็นซะแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าประมาทกับตัวเองเลยนะครับที่มาของโรคภัยไข้เจ็บเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละนะเราทำเองซะมากกว่าเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกแล้วให้คนอื่นมาทำให้เนี่ยมันยากมันต้องเริ่มที่ตัวเองเพราะฉะนั้นรายการรู้ทันสิทธิ์ก็เพียงแค่ว่ามาบอกมาเล่าโดยเฉพาะพักหลังนี้ผมจะมาเติมเต็มว่าด้วยเรื่องของงานของระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งวันนี้เองนะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับการทำงานของภาครัฐเราก็จะเชื่อมโยงคำว่าเราคือสปสช.เนี่ยไปเชื่อมโยงกับทางรพสต.โรงพยาบาลสสช.สาธารณสุขอำเภออันนี้ประจำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในภาคประชาชนเองก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่มีการรวมตัวกันขึ้นแล้วก็ดำเนินกิจกรรมในนามศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะครับเดิมเนี่ยเรียกว่าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพซึ่งมันยาวครับเราก็ใช้คำว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองบุรีรัมย์เรานี่มีอยู่3แห่งซึ่งผมอยากจะเรียนนะครับว่าแต่ละแห่งเนี่ยทางสปสช.ก็จะสนับสนุนว่าด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายในการประชุมบ้างเล็กน้อยนะครับไม่มากไม่มายอะไรก็ให้ไปพบปะเครือข่ายกับพี่น้องประชาชนด้วยกันวันนี้ก็จะมีการเดินทางโดยทีมงานของ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองอำเภอ

องเนี่ยจะไปที่อำเภอห้วยราชนะครับไปที่ตำบลสามเวงก็ไปพูดไปคุยกันนะไปเจอกันแลกเปลี่ยนกันสักเล็กน้อยอย่างน้อยเครือข่ายเราที่รับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยเราไปติดตามดูที่ว่าเครือข่ายเราเนี่ยได้เชื่อมโยงไปยังพี่น้องประชาชนบ้างไหมถ้าเชื่อมโยงก็ไปเติมเต็มให้แต่ถ้ายังไม่เชื่อมโยงเราก็ไปบอกเล่าแล้วก็สื่อสารกันแบบภาษาประชาชนสื่อสารกันทำยังไงก็ได้นะครับที่จะมีการสื่อสารว่าเรื่องของกิจกรรมเล็กน้อยเนาะให้ความรู้ถ้าท่านไปรักษาใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นยังไงบัตรประชาชนใบเดียวที่เป็นนโยบายของรัฐบาลทุกวันเนี้ยจะเชื่อมโยงยังไงอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็เรื่องของการที่จะทำงานสร้างเสริมสุขภาพในตำบลของท่านเนี่ยมันมีกองทุนอะไรที่ต้องเชื่อมโยงประมาณนี้นะครับไปบอกเล่ากันสุดท้ายก็คงจะไปเติมเต็มเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเราทราบกันดีนะครับคนไทย3สิทธิ์ใหญ่ๆข้าราชการก็ว่ากันไปประกันสังคมก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่เลยไปเติมเต็มก็คือเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือสิทธิ์บัตรทองที่เราใช้กันเนี่ยซึ่งมีคนจำนวนมากยังใช้อยู่ผมยังคิดตลอดเลยนะครับว่าไม่ใช้ได้ไหมดีครับคือไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ต้องใช้อะไรประมาณนั้นหรือบางคนเจ็บป่วยเล็กน้อยนะก็ไปที่ร้านขายยาเดี๋ยวนี้มีคลินิกด้วยนะครับหลายพื้นที่เลยมีคลินิกแพทย์นะคลินิกหมอเนี่ยเขาเปิดเสร็จก็ใช้สิทธิ์บัตรทองนะท่านลองเจาะดูในพื้นที่อำเภอในตำบลของท่านนะหรือแม้แต่ร้านขายยาก็มีนะครับไม่ทุกร้านนะอย่าสับสนบอกว่าเราใช้สิทธิ์บัตรทองถือบัตรประชาชนไปขอใช้ยาหรือว่าไปให้ทางเภสัชกรร้านยารับยามาเนี่ยร้านไหนบ้างอะไรประมาณนี้มันก็ต้องไปค้นหาเดี๋ยวนี้มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือท่านหมดแล้วนะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชนะเซิร์ชเสร็จก็จะรู้เลย1330ถามหาหรือไม่ก็ไปที่เว็บไซต์สปสช.เนี่ยท่านจะรู้ทุกเรื่องเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมแจ้งในช่วงแรกนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทุกที่ทุกแห่งนะกำลังดำเนินกิจกรรมสำคัญในช่วงของไตรมาสที่3เนี่ยก็คือเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท่านฟังครับที่ต้องมาย้ำมาเตือนมาบอกมาเล่าท่านทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.ในช่วงเช้าเนี่ยผมกำลังเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งช่วยกันติดตามทั้งช่วยกันเติมให้มันเต็มในงบประมาณของท่านเองที่ไปผ่านเป็นภาษีนะท่านจ่ายภาษีตั้งแต่ตื่นไปจนนู่นละนอนหลับอะไรประมาณเนี้ยบางคนไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองจ่ายภาษีอะไรนะครับซึ่งถ้าคุยกันแบบตรงไปตรงมาก็คือท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านมีการจ่ายภาษีไปหลายส่วนในกรณีท่านไปซื้อของนะถ้าซื้อของจ่ายภาษีตรงก็ท่านอาจจะมีภาษีบำรุงท้องที่ภาษีอะไรที่มีการดำเนินกิจกรรมกันอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสายตรงกันไปแต่ทางอ้อมจ่ายภาษีทางอ้อมสิครับท่านฟังนะท่านซื้อยาสีฟันซื้อสบู่ซื้อนู่นซื้อเนี่ยมันจะถูกหัก 7% ที่ภาษีเขาเรียกว่าเป็นภาษีที่ถูกหักโดยอัตโนมัติเนี่ยนั่นละท่านจ่ายภาษีทางอ้อมบางคนบอกไม่เคยจ่ายเลยท่านไปซื้อของนั่นแหละครับจ่ายนะครับจ่ายโดยตรงจ่ายโดยอ้อมนะมี2 อย่างเงินภาษีของท่านก็จะถูกไปจัดสรรไปทำโครงการเยอะแยะมากมายที่รัฐบาลดำเนินกิจกรรมอยู่ดำเนินการอยู่นะหนึ่งในนั้นก็คือเงินภาษีของท่านถูกไปรวมที่ในระดับส่วนกลางคือระดับประเทศแล้วก็ถูกจัดสรรลงมาให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพที่อยู่ในตำบลของท่านท่านอยู่ตำบลอะไรเขาก็จะจัดสรรมาแต่การจัดสรรเนี่ยมันมีวิธีการว่าเขารวมตัวกันเขาจับมือกันระหว่างสปสช.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจับมือกันและก็ส่งคนที่มีสิทธิ์บัตรทองของตำบลท่านเนี่ยไปกี่คนไปที่สปสช.การส่งก็ไม่ใช่ว่าต้องใช้จดหมายส่งนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้การคีย์ข้อมูลส่งเข้าไปณวันที่30เมษายนของทุกปีทำไมครับต้องเอา30เมษายนเพราะในการตั้งว่าเรื่องของงบประมาณสปสช.ก็จะใช้เลทประชากรของท่านในตำบลท่านเนี่ยณ30เมษายนของปีนี้นะก็เพื่อจะไปตั้งในปีหน้าอะไรประมาณเนี้ย
ก็คูณด้วย45บาทแล้วสปสช.ก็จะโอนเงินลงมาที่อบต.อบต.ก็จะสมทบตามสัดส่วนอบต.ขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ก็เป็นเงินทุน1ก้อนเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลและก็มีคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีสร้างสุขภาพให้มากกว่าซ่อมสุขภาพเป็นงบก้อนนี้นะครับไปให้ความรู้ไปเติมเต็มในเรื่องที่อาจจะทางสปสช.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องที่อาจจะยังไม่เต็มอะไรประมาณนี้นะครับเช่นโครงการหลายโครงการนะครับบางที่บางแห่งทำเรื่องของการป้องกันเด็กจมน้ำโดยมีเจ้าของโครงการเขียนโครงการแล้วก็นำงบส่วนนี้มาบอกมาเล่าเด็กๆที่กำลังเปิดเทอมเนี่ยนะครับมีการฝึกการฝนให้รู้จักการว่ายน้ำตั้งแต่เล็กๆเนี่ยยกตัวอย่างนะครับหรือบางแห่งบางที่เนี่ยทำโครงการปลอดฝุ่นเด็กที่ไปอยู่ในศูนย์เด็กอะไรประมาณนี้ก็ทำโครงการห้องปลอดฝุ่นเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับบางที่บางแห่งก็ทำเรื่องของการคัดกรองคัดกรองเบาหวานคัดกรองโรค NCD อะไรประมาณนี้ซึ่งทางสปสช.ก็จะจับมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ชมรมอสม.บ้างชมรมผู้สูงอายุแม้แต่พระคุณเจ้านะครับซึ่งวันนี้ท่านก็มีส่วนหลายพื้นที่นะครับแต่บุรีรัมย์ของเราเนี่ยต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับว่าทางพระคุณเจ้าเนี่ยยังเข้ามาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมเรื่องของการสร้างสุขภาพยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับไม่เหมือนทางโคราชนี่ก็จะมีพระคุณเจ้าโดยหลวงตาเชแล้วก็คณะของท่านเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่เข้าไปสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นเหมือนกันนะครับในขณะที่จะเข้าพรรษาช่วงนี้อยู่ในช่วงของการบวชเยอะนะครับแต่ก็แม่ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงอีกนั่นแหละว่าการบวชทุกวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนถ้าบวชแล้วเนี่ยจะอยู่ถึงพรรษาเลยนะครับก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้นะในกรณีที่สปสช.ไปจับมือกันกับองค์กรของพระสงฆ์เนี่ยนะครับแต่มาพักหลังเนี่ยมีพิธีบวชก็จริงครับแต่ว่าบางท่านก็แค่7วัน15วันอะไรประมาณเนี้ยก็ไปศึกษาธรรมะนะฮะตามประเพณีหลายคนก็บอกก็ยังดีที่มีการบวชก็ไม่ว่ากันครับแต่พระคุณเจ้าหลายรูปครับที่อยู่ในองค์กรเนี่ยก็จะอยู่ยืนยาวนะหลายท่านเป็นโรคท่านผู้ฟังเชื่อมั้ยครับโรคที่ฮิตที่สุดในพระคุณเจ้าในพระสงฆ์ก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตนะครับโรคหลอดเลือดสมองอะไรประมาณเนี้ยมีหลายรูปครับที่เป็นแต่หลายรูปก็แข็งแรงเพราะว่าท่านดูแลสุขภาพของท่านดีนะก็เป็นกำลังใจนะครับสปสช.ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ท่านได้เชื่อมโยงท่านอยู่ตำบลไหนก็เชื่อมโยงตำบลนั้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมตัวหรือว่าในนามขององค์กรพระนะถ้ารวมตัวกันยากไปจับกลุ่มยากในวัดมี5รูปนะก็จับกลุ่มเป็นองค์กรว่าเป็นรูปแบบของคณะก็ไปรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านก็ได้นะครับถือว่าเป็นถวายคำแนะนำเนาะแลกเปลี่ยนกันได้ครับเพราะผมเคยเข้าไปพูดคุยกับพระคุณเจ้าหลายรูปท่านเห็นด้วยเรื่องของการดูแลเบื้องต้นเรื่องของการทำให้เข้าใจในระบบว่าเรื่องของสุขภาพของพระสงฆ์สำคัญนะครับเราคนไทยนับถือศาสนาพุทธช่วยกันจรรโลงนะครับการทำมิให้ท่านเป็นโรคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านสอนเรานะในธรรมะในจิตใจมีอยู่ในใจครับแต่บางทีถ้าท่านเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลท่านแล้วใครจะดูแลท่านนะครับอ๋อดูแลตัวเองเหมือนกับพวกเราโอ้ใช่ครับดูแลตัวเองก็ใช่นะครับนี่คือเรื่องราวที่ฝากนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องฝากเพราะว่าเป็นในช่วงที่มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนท่านฟังครับวันนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเนาะมีโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคต่างๆที่คุณหมอคุณพยาบาลหรือว่าอสม.ไปเชิญชวนเนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้วหรือยังลองถามคุณพ่อคุณแม่ญาติของเราหรือว่าคนที่ใกล้ชิดเราหน่อยสิครับไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือยังครับ
เริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วเนี่ยไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับปีนี้ทางสปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกเล่าการสื่อสารกันอย่างน้อยเลยคน100คนที่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้มี80คนได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันท่านสังเกตไหมครับว่ามาพักหลังเนี่ยผู้สูงอายุนะตั้งแต่จบโควิดมาเนี่ยผู้สูงอายุจะเสียชีวิตบางทีก็เร็วเกินไปนะในขณะที่มีโครงการเยอะแยะ ประธานโทษนะครับมีโครงการมากมายมีโครงการที่มีผู้ที่ไปดูแลถึงบ้านนะที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะพึ่งพิงในโครงการลองเทอมแคร์นะมี CG มีคนที่ไปติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะแต่ว่าก็คงจะไม่เหมือนลูกหลานหรือว่าตัวของท่านเองนะเพราะฉะนั้นไม่เจ็บป่วยหรือว่าการเจ็บป่วยและมีคนช่วยดูแลอย่างถูกต้องนะอย่างถูกต้องดีที่สุดนะครับผู้สูงอายุวันนี้ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเยอะนะครับคำว่าผู้สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปมีทั้งแข็งแรงเห็นไหมครับครูบาอาจารย์หลายคนครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยยังไม่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนให้ความรู้ให้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับหลายท่านผมชื่นชมและก็คารวะในจิตใจของท่านนะครับเรียกว่ามีจิตสำนึกนะรับบำนาญรับภาษีของประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมาทำหน้าที่ต่อขนาดเกษียณอายุราชการเหนื่อยมาทั้งหมดละแต่เกษียณแล้วก็ยังมาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นชื่นชมในจิตใจของท่านโดยเฉพาะท่านมาให้ความรู้ว่าด้วยเรื่องของการป้องกันโรคส่งเสริมและป้องกันโรคเนี่ยเป็นอะไรที่ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ที่สถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยถ้าท่านติดตามนะครับในช่วงบ่ายของวันเสาร์เนี่ยจะมีคุณหมอที่ผู้รู้จริงนะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านก็จะมาให้ความรู้เราที่สถานีวิทยุก็เชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับสวท.บุรีรัมย์หรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีรายการที่ดีๆแต่รายการเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะมีเป็นช่วงๆไปอย่างส่วนตัวก็จะมาทำเรื่องของการสื่อสารงานสปสช.ที่เชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนทั้งทางหอกระจายข่าวทั้งทางเฟซบุ๊กนะเชิญชวนให้ท่านรู้เวลาเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลไปรอพอสอตอเนี่ยอย่าลืมบัตรประชาชนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจแต่บางที่บางแห่งก็มีลืมบ้างก็มาเตือนมาย้ำกันนะครับอ่ะในช่วงท้ายของรายการครับมีข่าวฝากนิดนึงวันนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายที่ทำกิจกรรมเรื่องสำคัญว่าด้วยเรื่องของการทั้งทำโครงการปล่อยงบประมาณในโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพลงสู่พื้นที่ช่วยตามดูนิดหนึ่งนะครับท่านฟังเงินภาษีของท่านไปอยู่ตรงไหนเพราะคนที่มีสิทธิ์รับโครงการก็ตั้งแต่โรงเรียนก็ใช่นะครับแต่บางโรงก็ไม่เอานะครับรพ.สต.ศูนย์เด็กหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลอบต.นั้นดำเนินการเองชมรมอสม.ชมรมสูงอายุอย่างเงี้ยลองติดตามดูและช่วยกันเติมให้เต็มว่าด้วยเรื่องของการสร้างสุขภาพให้มากกว่าซ่อมสุขภาพเน้นนะครับสร้างสุขภาพให้มากกว่าการซ่อมสุขภาพเราก็จะเปรียบเทียบกันอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่มีในประเทศไทยเราก็ยังอยู่คู่กับคนไทยเรานะครับในช่วงท้ายนะครับแฟนรายการที่ชมผ่าน Facebook ไลฟ์นะครับก็ให้กำลังใจมานะแล้วที่สำคัญครับท่านอย่าลืมนะครับวันนี้การสื่อสารมันเป็นโลกยุคใหม่ไปแล้วโลกโซเชียลที่เราคุยกันนะครับเราดูกันเราติดตามกันไลน์ก็สื่อสารกันได้ Facebook ก็สื่อสารกันได้นะแม้แต่มาพักหลังเนี่ยมีเรื่องของ TikTok TikTok เนี่ย TikTok ของสวท.บุรีรัมย์เชิญชวนติดตามนะครับทีมงานของสวท.หลายท่านเลยนะครับทำเรื่องดีๆและก็น่าติดตามทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์นะครับส่วนการสื่อสารทางสถานีวิทยุก็ยังมีตลอดเวลานะครับ5-6 ทุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังที่มีสุขภาพดีช่วงท้ายน้องเต้วีรยุทธการบรรจง
ก็จะมีเพลงให้ฟังเช่นกันนะครับส่วนตัวผมธัญญาประวันรำก็จะลาท่านผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงเพลงนี้เลยในเสาร์หน้ามีอะไรมาเติมเต็มกันก็มาบอกเล่ากันสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองลาไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังที่ตื่นเช้าเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบีรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกOECD นายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าว นายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วม Gas Tech 2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปทางนี้ Gas Tech 2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอคงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: พ่อพ่อพ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
5: ่เท่ากับ2สิลูก
4: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
5: ่4ไงลูก
4: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
5: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
4: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับกุมปราบพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
5: ่อไอ้ยะไอ้ยะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

าสตร์หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Page สวทบุรีรัมย์ค่ะพบกันในเช้าวันนี้วันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียขึ้น7ค่ำเดือน7นะคะเลขสวยทีเดียวพบกันในเช้าวันนี้ก็อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะทีมงานของเราในเช้าวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงกับช่วงของดีๆที่ชุมชนแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะท่านที่เข้ามาชมทาง Facebook Page สวทบุรีรัมย์ช่วยแชร์รายการกันไปพิมพ์ข้อความบอกเล่าเรื่องราวข่าวคราวนะคะให้กำลังใจกันมาช่วยแชร์รายการไปเด่นขอบคุณมากทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคด้วยค่ะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างหลายเรื่องหลายราวหลายข่าวคราวทีเดียวนะคะในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนำเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานในเวที Enictus Thailand ตอนนี้เขาพร้อมเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไปด้วยนะคะสำหรับโครงการที่ไปคว้ารางวัลมาคือโครงการอะไรเข้าไปดำเนินการรูปแบบไหนจึงชนะใจกรรมการวันนี้อาจารย์นิ่มไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.วิษณุปัญญายงรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการอาจารย์นุจะมาเล่าให้เราฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำคำศัพท์ในเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์ที่กรุงเทพมาเล่าให้เราฟังจะมีคำศัพท์คำไหนบ้างเดี๋ยวติดตามค่ะแต่ฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปฟังในแต่ละช่วงช่วงนี้ค่ะ 23-28 พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่นะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบุรีรัมย์ฝนไม่เยอะค่ะ 18% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดก็ยังร้อนอยู่นะคะประมาณ34 องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25 องศาเซลเซียสค่ะมาต่อด้วยช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวดีๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานเวที Enictus Thailand ทีมนี้เขาเตรียมเข้าแข่งขันระดับประเทศด้วยนะคะตามอาจารย์นิ่มไปฟังเรื่องนี้กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับทีมสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen กันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.วิษณุปัญญายงค่ะรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับผมอาจารย์นุวิษณุปัญญายงนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนของนักศึกษานะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้ใช้องค์ความรู้นะครับแล้วก็ศาสตร์ของสาขาตัวเองเนี่ยเข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนโครงการของพวกเรานะครับมีชื่อว่าโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดขึ้น ในช่วงวันที่16 17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและนอกจากนี้นะครับโครงการของพวกเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปนะร่วมการแข่งขันในรอบระดับประเทศนะครับในช่วงเดือนนะสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen ด้วยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือของคณะต่างๆเรามีนักศึกษาที่มีความรู้มีความสามารถและก็สามารถใช้องค์ความรู้ของตัวเองเข้าไปร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับนะซึ่งมีคณะที่เข้ามาร่วมได้แก่คณะนะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับคณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเรามองเห็นว่าในการพัฒนาชุมชนและสังคมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการสหศาสตร์หรือว่าหลากหลายศาสตร์เข้าไปร่วมกันพัฒนาชุมชนจึงเกิดเป็นโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen แล้วก็โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับซึ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เราได้ทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านจากสารผ้าทอซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีทุนเดิมในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งเรื่องของงานผ้าทอและก็งานจักสานเราจึงมองว่าทั้งจักสานและผ้าทอเนี่ยก็จะเป็นฐานทุนเดิมที่นักศึกษานะครับจะได้ใช้องค์ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเจาะตลาดกลุ่มใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่เราทำโครงการนี้นะครับถ้ามองในมิติในด้านของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเนี่ยเรามองว่าโครงการนี้นะครับก็จะเป็นโครงการที่อย่างน้อยเนี่ยน้องๆนักศึกษาเนี่ยที่ได้เข้าไปพัฒนาโครงการแล้วก็ทำโครงการควบคู่กับชุมชนและสังคมเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้นะครับวิธีการทำงานเป็นทีมกับเรียนรู้กับพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาเนี่ยที่จะได้ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานทอผ้านะซึ่งชาวบ้านก็ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็งานจักสารนะปู่ย่าตายายก็ทำอยู่แล้วนะทำอย่างไรที่ไอ้ภูมิปัญญาที่มีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนะส่งต่อมาอย่างน้องๆแล้วก็น้องๆสามารถบูรณาการแล้วก็พัฒนาให้งานภูมิปัญญาเหล่านี้ให้เป็นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถบูรณาการให้เป็นงานที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะได้รับเนี่ยนอกจากในเรื่องของการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านแล้วเนี่ยน้องๆยังได้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดให้งานภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นงานที่มีคุณค่านะส่งคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นะเป็นเป้าหลักนะที่เราอยากจะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กับชุมชนและในขณะเดียวกันน้องๆได้เอาความรู้ที่น้องๆมีเนี่ยมาช่วยนะพัฒนาชุมชนและในขณะเดียวกันเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะสานต่อกิจกรรมเหล่านี้ให้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่เราได้พาน้องๆเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนี้สำหรับในรอบต่อไปนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับน้องๆก็จะต้องไปนำเสนอโครงการบนเวทีนะครับซึ่งมีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า20ท่านนะครับมาร่วมฟังแล้วก็ให้คะแนนรวมไปถึงนะครับการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับที่เป็นตัวแทนของทุกๆภาคนะครับมาร่วมนำเสนอเช่นเดียวกันก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมของพวกเรานะครับโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen ซึ่งถ้าได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็จะเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับ World Cup นะครับระดับโลกซึ่งปีนี้ก็จะมีการแข่งขันที่นะประเทศบราซิลนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์นุนะดร.วิษณุปัญญายงนะครับก็มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นี่ก็คือทีมสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen นะคะในการประกวดโครงการ Innectus Thailand ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคอีสานค่ะได้มีการพัฒนาโครงการประเภทโครงการต่อเนื่องนะคะที่มีผล impact มากกว่า2ปีขึ้นไปค่ะได้พัฒนาในพื้นที่ของอำเภอกระสังนะคะ2พื้นที่ก็คือบ้านตะคองตำบลห้วยสำรานนะคะและอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็คือพื้นที่ของบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งทั้ง2พื้นที่นี้ค่ะมีทุนทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าภูมิปัญญาทอผ้าไหมนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาทางด้านงานจักสานนะคะเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะผ่าน2มือของช่างฝีมือในชุมชนค่ะทั้งการปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าย้อมสีนะคะตลอดจนการจักตอกและการสารเส้นไม้ไผ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนค่ะโดยกระบวนการของทีมสารสินถิ่นภูมิปัญญาเน็กเจนนี้นะคะเขาใช้แนวคิดก็คือเปลี่ยนภูมิปัญญาเดิมให้เป็นโอกาสใหม่ค่ะโดยไม่ทำลายรากเหง้าของชุมชนนะคะแต่ใช้กระบวนการการพัฒนาร่วมกับคนในชุมชนคนรุ่นเก่าทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ค่ะช่างฝีมือเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะในขณะเดียวกันนะคะนักศึกษาและเยาวชนเข้ามาเติมแนวคิดด้านการออกแบบนวัตกรรมการสร้างแบรนด์และการตลาดสมัยใหม่ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจนะคะที่ต้องการไปเรียนรู้หรือว่าศึกษาดูงานเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นะคะสามารถติดต่อได้ที่ชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนและชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคองตำบลห้วยสำรานนะคะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทีมนี้ค่ะคว้ารางวัลมาได้มากมายหลายรางวัลเราก็อยากให้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านแนวคิดผู้ประกอบการเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนก็ขอร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้คว้ารางวัลทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกกลับมาบ้านเรานะคะภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังมาฟังดูนะคะว่าในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่กรุงเทพมีคำศัพท์ไหนที่เราน่าจะได้รู้จักจากอาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรค่ะ
3: ภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี
4: ่Good morning สวัสดีค่ะทุกคน It's me อาจารย์จินนี่นะคะมาพบกันสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วกันนะคะจินเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ทราบข่าวนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเหตุที่รถไฟชนรถบัสที่กรุงเทพมหานครค่ะต้องบอกว่าเป็นบทเรียนที่คนไทยเราต้องกลับมาถอดบทเรียนแล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องมาคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือ train bus collision ค่ะ train ก็คือรถไฟ bus ก็คือรถบัสเลยค่ะตรงตัว collision ค่ะคือการปะทะกันการชนกันเพราะฉะนั้น trainBus collision ก็คือรถไฟชนกับรถบัสค่ะ collision เนี่ยหมายถึงการชนหรือว่าการปะทะกันค่ะ railway crossing ทางข้ามรถไฟหรือว่าทางผ่านรถไฟนั่นเองค่ะเวลาที่จินผ่านตรงทางข้ามรถไฟอะค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะเราจะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีไม้ที่กั้นของทางการรถไฟอะค่ะค่อยๆจะลงมาเราก็จะรู้สึกหวั่นใจละก็จะปลอดภัยไว้ก่อนจะรีบจอดรถเลยค่ะหยุดรถเลยจะไม่แบบรีบผ่านไปเด็ดขาดนะคะก็อยากจะฝากถึงคนที่คิดในใจว่าเฮ้ยเอาล่ะมันต้องผ่านไปได้ฉันไหวเราไม่รู้นะตอนนั้นมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะคะทราบแค่ว่าอยู่กรุงเทพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนอโศกดินแดงค่ะใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค่ะหรือว่ารถไฟที่เชื่อมระหว่างสนามบินใจกลางกรุงเทพนะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คนเยอะพลุกพล่านเลยค่ะโดยรถไฟตัวนี้ค่ะเป็นรถไฟบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า freight train ค่ะFreight Train F-R-E-I-G-H-T ค่ะ Freight Train Fresh ตัวนี้หมายถึงสินค้าหรือว่าของที่บรรทุกนั่นเองค่ะ Public Bus Public Bus ก็คือรถบัสประจำทางรถไฟบรรทุกสินค้าวิ่งมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมุ่งหน้าไปยังบางซื่อค่ะส่วนรถบัสสายที่เชื่อมชานเมืองทางตะวันออกของกรุงเทพเข้าใจกลางเมืองค่ะมีผู้เสียชีวิต8คนด้วยกันนะคะที่อยู่บนรถบัสค่ะต้องแสดงความเสียใจกับทุกๆเหยื่อผู้เสียชีวิตทุกท่านเลยนะคะและคำว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะคะตัวเนี้ยเรามีคำศัพท์ตัวนี้ค่ะเราใช้คำว่า casualties casualtiesนะคะหมายถึงผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะนั่นก็คือคำว่า fatalities ตัวนี้หมายถึงผู้เสียชีวิตค่ะถ้าเกิดท่านผู้ฟังจำไม่ได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะแค่รับรู้ว่าอ้อคำนี้แปลว่าอย่างนี้นะแล้วมีโอกาสเราไปฟังคุ้นๆแล้วค่อยเปิดเช็คในพจนานุกรมหรือว่าเดี๋ยวนี้เรามีออนไลน์ dictionary ในมือถือในสมาร์ทโฟนของทุกท่านก็สามารถเข้ามาเช็ค wording คำศัพท์ได้ค่ะว่ามันแปลว่าอะไรคำนี้คุ้นๆนะเราเคยได้ยินมาก่อนผู้บาดเจ็บค่ะ35ราย35คนเลยบาดเจ็บเราใช้คำว่า injure injured injured บาดเจ็บนะคะ critical condition ค่ะ critical condition ก็คืออาการสาหัสมีอยู่2คนด้วยกันค่ะซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะผลการสอบสวนเนี่ยพบว่า train driver test positive forMethamphetamine นั่นก็คือพนักงานขับรถไฟเนี่ยตรวจพบสารเสพติดก็คือยาบ้า นั่นเองค่ะ Methamphetamine ตัวนี้ก็คือยาบ้าหรือว่ายาไอซ์ค่ะ Drug test ก็คือการตรวจหายาเสพติดเนี่ยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทุกคนคะพนักงานขับรถไฟตรวจพบสารเสพติด Emergency brakes apply too lateEmergency brake ก็คือเบรกฉุกเฉินค่ะ apply too late เบรกฉุกเฉินกระทันหันเนี่ยใช้ช้าเกินไปค่ะก็เลยไม่ทันเพราะว่าพนักงานขับรถเนี่ยเบรกอยู่ห่างแค่100เมตรค่ะแต่ว่าระยะปลอดภัยเนี่ยจะต้องเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรเลยค่ะถึงจะสามารถหยุดรถไฟที่มีความเร็วประมาณนี้ได้ค่ะ Event Data Recorder กล่องบันทึกข้อมูลค่ะหรือว่าคล้ายๆกล่องดำในเครื่องบินนั่นเองนะคะที่จะบันทึกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะในระหว่างที่เหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นกล่องดำตัวนี้ก็จะบันทึกไว้ค่ะ Safety barrier may not have been lowered ก็คือไม้กั้นนะคะตัว safety barrier ไม้กั้นความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาลงBarrier คือไม้กั้นหรือว่าสิ่งกีดขวางนั่นเองค่ะ Lower ก็คือถูกลดลงนะคะหรือว่าถูกปิดลงนั่นเองจากเหตุการณ์นี้นะคะจินเชื่อว่ามันคือเหตุการณ์ที่เตือนเรามากๆเลยค่ะว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่ามันคือชีวิตเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังค่ะทางผ่านรถไฟ Railway Crossing มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามนะคะแล้วก็เชื่อฟังสัญญาณไฟแดงเสียงแตรค่ะอย่าเร่งรีบค่ะเพราะว่าชีวิตสำคัญกว่าเรามีคนที่รอเราอยู่ข้างหลังอีกเยอะแยะมากมายค่ะและสำหรับพนักงานขับรถค่ะต้องบอกว่า Don't use drugs อย่าเสพสารเสพติดนะคะแล้วก็Get enough rest พักผ่อนให้เพียงพอตรวจสภาพรถค่ะ check vehicle condition ค่ะ safety first safety always safety first safety always ยึดความปลอดภัยก่อนค่ะแล้วก็ยึดความปลอดภัยเสมอนะคะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียคนที่รักทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ยังอยู่นะคะคนที่บาดเจ็บก็ขอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะไวๆด้วยขอบคุณทุกคนค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบาย
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะพูดถึงจุดตัดรถไฟเนี่ยนะคะกมูฟังสื่อมวลชนทั้งหลายไม่ค่อยพูดถึงการไม่รักษากฎจราจรของคนขับรถเลยนะเราเห็นภาพไหมคะรถไฟมาก็ย่างไปเฉยเว้ยนะคะอันนี้มันเป็นความประมาทไม่มีวินัยในการจราจรนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวฉันเลือกเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะดอกพยอมค่ะ

คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันเป็นประจำค่ะ6:10 นโดยประมาณไปจนถึง7:00 นเสาร์อาทิตย์นะคะเราเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีก็พบกับน้องต่ายในรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะพบกับคุณผู้ว่าท่านรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนที่จะมาเล่าเรื่องราวของเมืองแปะบุรีรัมย์บ้านเราให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ดิฉันขอนำแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรแถลงการเป็นฉบับที่7แล้วนะคะลงวันที่21พฤษภาคม2569

ทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ก็ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนกลับมาเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยในเร็ววันนะคะเรนก็นำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะถึงพระอาการของพระองค์พาค่ะมาดูเรื่องอื่นๆค่ะนี่ก็เหลืออีกแค่2วันก็จะถึงวันที่เราจะได้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัดแล้วก็คนละครึ่งพลัดเพื่อที่จะรับสิทธิ์ช่วยเหลือ 4,000 บาทให้ใช้4เดือนนะคะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกว่า43ล้านคนค่ะก็จะเริ่มลงทะเบียนในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมวันจันทร์ที่จะถึงนี้นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรทำก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก็คือการอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อป้องกันปัญหาการใช้งานแล้วก็จะได้รองรับระบบลงทะเบียนนะคะทีนี้ในการอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อที่จะให้การลงทะเบียนราบรื่นรองรับระบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะคะวิธีการอัปเดตก็คือให้ท่านเข้าไปที่ App Store หรือ Google Store หรือ Play Store นั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังนะคะอย่าไปอัปเดตตามลิงก์ที่ใครเขาส่งมาให้นะคะกลัวจะเป็นมิจฉาชีพค่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าไปอัปเดตผ่านทาง App Store หรือ Google Play หรือ Play Store นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่าเป๋าตังค์นะคะค้นหาค่ะพิมพ์ค้นหาพิมพ์คำว่าเป๋าตังค์นี่แหละนะคะก็จะขึ้นมาให้เราเห็นพอเห็นคำว่าเป๋าตังค์เราก็กดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะทีนี้พออัปเดตเรียบร้อยนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่ยากนะคะอัปเดตเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะท่านอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะควรจะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันลงทะเบียนนะคะประโยชน์ของการยืนยันตัวตนเป็นยังไงก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานใช้สิทธิ์และบริการได้ครบทุกฟังก์ชันนั่นเองแล้วก็ไม่พลาดสิทธิ์ในโครงการต่างๆจากภาครัฐค่ะทีนี้วิธีเช็คว่าท่านยืนยันตัวตนแล้วหรือยังก็ทำตามขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงแค่ไม่กี่คลิกละหะก็เรียบร้อยก็คือ 1. เข้าแอปเป๋าตังค์นะคะเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดโปรไฟล์กดตรงไหนมุมขวาด้านล่างนะคะมันจะมีข้อความว่าโปรไฟล์แล้วก็มีรูปคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากขึ้นข้อความสีเขียวว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วแปลว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงตอนนี้ก็ดูโทรศัพท์เรามีเน็ตไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะมือถือเราแบตเต็มไหมแล้วก็อินเทอร์เน็ตมันเสถียรไหมบัตรประชาชนตัวจริงเตรียมไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้

0: นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิ์จากภาครัฐเพราะว่าวันจันทร์นี้แล้วนะคะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะก็อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังนะคะว่าโครงการเนี้ยโครงการไทยช่วยไทยมันไม่ใช่แค่การแจกเงินนะคะเพราะว่าบางทีก็มีนักการเมืองบางคนก็ตำหนินะคะว่าแจกแต่เงินแจกแต่เงินนะคะทำไมไม่เอาไปใช้อย่างอื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะสร้างความเข้าใจนะคะว่ามันไม่ใช่แค่การแจกเงินนะคะแต่ว่ามันเป็นการเติมกำลังซื้อให้ประชาชนแล้วก็เป็นการช่วยหมุนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากคือเมื่อประชาชนมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะร้านค้าในชุมชนเขาก็ขายของได้มากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าก็จะพอมีรายได้เงินก็จะหมุนจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งแล้วก็เกิดการจ้างงานเกิดการค้าขายเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่หลายคนยังต้องประคองตัวกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะแนวคิดของโครงการนี้ก็คือช่วยประชาชนพร้อมกับช่วยเศรษฐกิจไปพร้อมกันนั่นเองค่ะเพราะว่าหากคนไม่มีเงินจับจ่ายร้านค้าก็อยู่ยากเศรษฐกิจมันก็ชะลอตัวใช่ไหมคะแต่พอรัฐเติมเงินเข้าไปในระบบเงินมันก็จะเริ่มหมุนเกิดความคึกคักในตลาดช่วยให้ชุมชนเดินหน้าต่อได้แล้วที่สำคัญเงินช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ใช้กับร้านค้าร่วมโครงการในประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไม่ให้เงินมันไหลออกนอกระบบมากเกินไปแล้วก็ช่วยให้เม็ดเงินกระจายถึงคนตัวเล็กตัวน้อยจริงๆค่ะถึงแม้ว่าโครงการลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ที่กำลังซื้อยังอ่อนแรงอยู่การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอันนี้ถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วก็สร้างความหวังให้ประชาชนมีแรงเดินหน้าต่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เศรษฐกิจไทยต้องการมากที่สุดก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็กำลังซื้อค่ะคุณผู้ฟังคือพอประชาชนพอมีกำลังใช้จ่ายร้านค้าพออยู่ได้เศรษฐกิจก็มีโอกาสฟื้นตัวประเทศเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะกดติดเรื่องนี้แล้วก็ดูรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมผอ.สวทบุรีรัมย์ท่านก็พยายามที่จะทำคลิปอธิบายอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจอย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทางเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคือรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาทุกด้านนะคะให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางก็มีการให้จังหวัดไปอบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองทำปุ๋ยใช้เองอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็เลยเห็นส่วนราชการต่างๆจัดทีมวิทยากรไปสอนชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างเมื่อวานนี้ที่ฉันเห็นภาพที่ตำบลสายตะกูนะคะตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดเขามีการจัดโครงการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพให้กับประชาชนให้เยาวชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้แล้วก็ทักษะในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเอาไว้ใช้เองก็จัดอบรมอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่3ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีคือถ้าพี่น้องเกษตรกรอบรมแล้วแล้วก็ทำอย่างจริงจังก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วก็ยกระดับการทำเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพียงแต่ปีแรกๆมันอาจจะไม่ฟืดฟาดสวยต้นข้าวงามอะไรเร็วทันใจแต่ใช้เวลาปี2ปีนะคะดินท่านก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะอันนี้ท่านต้องใช้ความอดทนนะคะอีกเรื่องที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายสำคัญก็คือเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดคืนคนดีสู่ชุมชนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นนโยบายที่นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็เกาะติดอยู่กับเรื่องนี้แล้วท่านก็แก้ปัญหาดำเนินการในเรื่องนี้มาตั้งแต่ท่านยัง ไม่ได้เป็นประธานรัฐสภาท่านทำมาตลอดนะคะหลาย10ปีที่ผ่านมาค่ะโดยในวันนี้นะคะนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็จะลงพื้นที่มาที่อำเภอลำปลายมาสเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็มอบขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยในช่วงเช้าท่านก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทกส.ประจำปี2569ที่ห้องประชุมบ้านสวนฟรุตการ์เด้นตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสพอช่วงบ่ายท่านก็จะไปร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะวันที่25พฤษภาคมวันจันทร์นะคะท่านก็จะเป็นประธานพิธีเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญรักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ท่านจะเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูพร้อมกับมอบขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ชมนิทรรศการผลงานที่จัดแสดงในบูธอย่างเช่นชุมชนล้อมรักการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนี่แหละค่ะแล้วก็ผลการดำเนินงานมินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลลำปลายมาสจากนั้นท่านก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของศูนย์มินิธัญรักษ์ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่าปัญหายาเสพติดแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เข้ารับบำบัดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งไปด้วยกันนะคะก็เป็นนโยบายที่บุรีรัมย์ก็เป็นโมเดลนะคะตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆนะคะได้ดำเนินตามนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนี้นะคะพูดถึงโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เรนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะเข้ารับประธานรางวัลมาตรฐานการอุปถากพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยระดับดีเยี่ยมค่ะเมื่อวานนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์นำโดยนายแพทย์ภวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาวสมจิตจำปาแดงรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและคณะบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของโรงพยาบาลสงกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขภายใต้หัวข้อพลิกโฉมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ยุคใหม่ผสานพระธรรมวินัยสู่ความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีในการนี้ค่ะโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้รับประธานรางวัลมาตรฐานการอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยระดับดีเยี่ยมจากสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยเพื่อเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่มีระบบบริการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธอย่างเหมาะสมสอดคล้องต่อพระธรรมวินัยและตอบสนองต่อการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพรางวัลดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธทางด้านการรักษาพยาบาลการอุปถัมภ์ที่เหมาะสมตามพระธรรมวินัยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักรักษาตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นสถานพยาบาลที่พึ่งได้ทั้งทางกายและทางธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยนะคะวันนี้มีความรู้มาฝากเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็การขึ้นทะเบียนหนี้ว่าท่านจะต้องทำอย่างไรไปฟังกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเกษตรกรท่านใดที่มีภาระหนี้สินอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีทางออกนะคะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูแลท่านนะคะกรณีที่ท่านเป็นหนี้ในระบบและวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยังไงลองเข้าไปติดต่อศึกษาหาข้อมูลกันได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง77สาขาทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ ปัญหาหนี้ทุกปัญหานะคะมีทางออกนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยินดีให้คำปรึกษานะคะเบื้องต้นไปสมัครสมาชิกกันไว้ก่อนนะคะนำภาระหนี้อะค่ะที่ท่านมีอยู่อะค่ะไปแจ้งไว้ก่อนอย่าส่งได้ส่งดีส่งไว้ส่งไปก่อนค่ะเมื่อไหร่ที่ท่านสะดุดมีปัญหาส่งไม่ได้ส่งไม่ไหวท่านก็มาขอรับการช่วยเหลือจากทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้นะคะการขึ้นทะเบียนหนี้ยังไม่ใช่การจัดการหนี้ค่ะเป็นการฉีดวัคซีนหนี้ให้กับครอบครัวอีกทางนึงนะคะเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินที่ดินตกเป็นของนายทุนและประเด็นที่2ไม่ให้หนี้สินนะคะตกไปยังทายาทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาระหนี้นะคะแล้วก็ให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะเข้าไปช่วยเหลือท่านก็จะมีทางออกแห่งการเป็นหนี้โดยที่ท่านสามารถมาผ่อนชำระกับทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้โดยไม่มีดอกเบี้ยผ่อนสูงสุด20ปีผ่อนปีละ1ครั้งเรามาหาทางออกและสร้างวินัยทางการเงินกันใหม่นะคะการเป็นหนี้มีทางออกเสมอค่ะอย่าลืมนะคะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง77สาขาทั่วทั้งประเทศยินดีให้บริการและให้คำปรึกษากับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะ
0: สำหรับสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้นะคะสำนักงานอยู่อาคารซอยด้านหลังสากลออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำนะคะและเมื่อวานนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเขาก็มีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาความรู้พนักงานอาวุโสเพื่อการจัดการองค์กรเข้าสู่สังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มอบนโยบายแล้วก็กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมโดยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าภารกิจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างโอกาสสร้างความหวังและคืนศักดิ์ศรีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศท่านก็กล่าวถึงความภาคภูมิใจในบทบาทขององค์กรนะคะว่าหากบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในเจตนารมณ์ของกฎหมายและทำงานเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรอย่างแท้จริงสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็จะเป็นองค์กรที่สร้างคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเกษตรกรในยามวิกฤตได้อย่างแท้จริงคุยไปคุยมาเวลาหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าจะเล่าถึงเรื่องของการแจกกล้าไม้นะคะของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเครือข่ายปราชบ้านกับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ในศูนย์ต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังกันละกันนะคะแต่บอกให้ทราบก่อนค่ะว่าตอนนี้สวทบุรีรัมย์เราเมื่อวานนี้พอเปิดจองขึ้นเพจไม่ถึงครึ่งวันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โทรมาหนึ่งมาเนิดเลยสายไม่ว่างเลยค่ะเต็มเลยนะคะตอนนี้การจองกล้าไม้ของสวทบุรีรัมย์เต็มแล้วนะคะก็กำหนดจะแจกในวันที่27พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะส่วนศูนย์อื่นๆวันไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณทุกท่านที่รักในการปลูกต้นไม้วันนี้เวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงแล้วนะคะดิฉันมนัญญาม่วงสมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อเมริกันทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า